0: Get in the car ดีกว่า get out
1: โอเค
2: get in
1: get in the car Where would you like to go
2: I would like to visit Temple of Dawn
1: จะไปวัดดอน
0: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
1: ผีน่ากลัวนะ
0: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่เอกครับ
1: เอาทำไมอ่ะ
0: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
1: อะไรที่ไหนฮะ
0: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
1: อ๋อวัดอรุณ
0: เออนั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดเท่ไปฮะเดี๋ยว Temple of Dawn
1: Temple of Dawn
0: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald BuddhaTemple of the Emerald Buddha
1: The Emerald Buddha
0: แล้วก็ Marble Temple Marble
1: Marble Temple
0: วัดเบนไง
1: วัดเบนไงวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
0: ทุกวันนี้ยังงงอยู่นะครับว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
1: ยังงงอยู่เลยเนี่ย
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอเฟรซเซอร์เวิร์ฟกันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า Get In แล้วก็ Get On ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่คำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
4: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get away วิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่1 She will soon จุดๆ her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ TikTok TikTok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ get over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ She will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ Get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ Get off ค่ะ She will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมล์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี pep position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pi Tae and Pi Pam take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: First things first เรามาเคลียร์ก่อนนะฮะ contrary to the popular belief อันนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: มาเก๊าไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: it's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะฮะพูดง่ายๆคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายๆคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะ
1: ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบ

0: สุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลไหมเนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตร southwest from Hong Kong it takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังค์เยอะหน่อยก็บินฮอมา
1: อ่ะ
0: นะมีตังค์ไหม
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกัน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ

0: all the Chinese territories, Macau is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องคอลนี่คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่16ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
1: ้สวยงาม
0: สวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
1: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อครั้งส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็คือเป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงแต่เทียบกับฮ่องกงนะดูไงดีอ่ะ
1: ไปเนาะ

0: so it says here on the brochure, คือตามโบรชัวร์เขาบอกว่าไงครับ after the establishment of the People's Republic of China หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ so on the 20thof December 1999 a few days before the millennium ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมันได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ it was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่แนทมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวันin ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday

0: พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะอย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่นผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
1: ในเดือนกรกฎาคม
0: 1994
1: ในปี 1994
0: in summer
1: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ My birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม She was born in 1994 เธอเกิดในปี 1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
0: และหลักการใช้ preparation of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
0: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆ นะคะ
0: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
0: We will start now. Actor.
2: A-C-T-O-R.
0: Dislike.
3: D-I-S-L-I-K-E.
0: Hide.
3: H-I-D-E.
0: Never.
3: N-E-V-E-R.
0: Popular.
3: P-O-P-U-L-A-R.
0: Assistant.
2: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
0: Earring.
3: Again?
0: Earring.
3: Pass.
0: Fossil.
3: F-O-S-S-I-L.
0: Olympic.
3: O-L-Y-P-I-C.
0: Olympic.
3: O-L-Y-M-P. Pass.
0: Pretty.
2: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
2: Again, please.
0: Brilliant.
2: Pass.
0: Exhibition.
3: Again, please.
0: Exhibition.
3: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
3: Pass.
0: Kitchenette.
3: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
3: Pass.
0: Shrine.
3: Again, please.
0: Shrine.
3: Pass.
0: Syndrome.
2: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
2: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
3: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
3: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
3: Pass.
0: Spectacular.
3: Pass.
0: Weightlessness.
2: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
2: C-H-A-T.
0: Fail.
3: F-A-I-L.
0: Light.
3: L-I-G-H-T.
0: Order.
3: R-I-D-E-R.
0: Review.
2: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
4: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
0: The first one, Olympic. Olympic.
5: O-L-Y-M-P-I-C.
0: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
5: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
0: Nice, well done.
4: ต้องเรียนกันมาทีมดีมากอ่ะต่อไป
0: Propaganda.
5: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
0: Very good. The last one, you were really close. Dagger, dagger.
5: D-A-G-G-E-R.
0: There it is, D-A-G-G-E-R, dagger.
4: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำมาได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
0: 17 points
6: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่าfail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่แนทก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่น he fell in the test เขาสอบตกHe fell in business. เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะเรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่แนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลก
7: ข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
6: ไปดูกันเลย
8: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
9: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับ
8: ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบราวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมครับ
9: ทางนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน
8: ์ครับ
9: อย่างที่เห็นก็คือโพสต์ Facebook กันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน Facebook เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
8: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
9: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
8: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
9: เหรอฮะทำไม่ได้
8: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
9: ้
8: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
6: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างนึงนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นนี่ค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองทายด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆอย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย violence is badเอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violence v i o l e n c e violence แปลว่าความรุนแรงค่ะวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง phrasal verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่หนึ่งนะคะ phrasal verb คือ verb ที่มาพร้อมกับ pep position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินget off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะ TikTok TikTok ใช่แล้วค่ะใช้คำว่าget on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus เรื่องที่2นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง pep position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะ on บวก1 in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะ
7: เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in July เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะและเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่า bully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง bully bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่2นะคะ violence violence violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ pep position แล้วก็ phrasal verb กันค่ะใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า where there is will there is way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะงั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Level Up กันหรือยังคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
6: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
5: เพราะเหตุนี้

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่

0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
3: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ย เจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: you this afternoon.
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Right. Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจ
1: ี้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดพวกเจ้าเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง730

0: 38ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการเวนบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ

0: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
1: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทั้งหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
0: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
1: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
4: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
4: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว
2: ้
0: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
8: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
6: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread and leach protein from Elite Silk Worm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from an Elite Silk Worm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security.And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming.Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand.

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทุกโม่ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับกับครูเสืออลงกรสุวรรณเพชรนะครับที่เราได้ทำกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะได้นำผลงานนะครับมานำเสนอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรื่องที่เรากำลังจะได้เรียนกันต่อเนี้ยยังจำได้ไหมว่าชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อนะครับในวันนี้นะครับก็คือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุในตอนที่3และตอนที่4นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต่อนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต่อว่าที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับในหลายๆครั้งนะครับเราทบทวนกันเนี่ยนะครับเราทำอะไรไปบ้างนะครับคำถามแรกจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวขอ1คนนะครับ1คนนะครับเอาธงขึ้นมาเลยนะครับเตรียมธงให้ดีนะครับเตรียมธงไว้เลยนะครับมีบางกลุ่มเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามนี้สติกเกอร์5ดวงเหมือนเดิมนะครับเราทบทวนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันต่อนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะยกธงหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วยกธงสีเอามือไว้ตรงไหนนะจับที่หูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับเรามาฟังกลุ่มที่3นะครับจากคำถามที่ครูถามไปจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้าง
3: ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้ค้นหาธาตุต่างๆครับแล้วก็หาธาตุเกี่ยวกับว่าประเภทของธาตุแล้วก็การแผ่รังสีของธาตุแล้วก็ประโยชน์โทษแล้วก็แนวทางครับ
2: จากนั้นเอามาทำอะไรต่อครับหลังจากหาข้อมูลแล้ว
3: นำมารวบรวมแล้วก็สรุปครับ
2: แล้วก็จัดทำเป็นอะไรออกมาครับ
3: แผนผังครับ
2: เป็นแผนผังนะครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เราได้จากการสืบค้นนะครับโดยเลือกรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลอย่างที่ครูได้สอบถามไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้ออกแบบนะครับแล้วก็นำเสนอนะครับออกแบบการนำเสนอเนี่ยในรูปแบบต่างๆมีทั้งตารางมีทั้งแผนผังความคิดนะครับแล้วครูก็ได้สอบถามไปแล้วเนาะว่าทำไมนักเรียนถึงได้เลือกนะครับรูปแบบการนำเสนอแบบนี้นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปนำเสนอนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยนะครับได้ทำการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเนี่ยนะครับลงในใบงานที่1เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ได้ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยเลือกรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลนะครับกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทำในครั้งนี้นะครับเราก็จะได้นำผลงานนะครับที่เราได้ออกแบบแล้วก็จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมานำเสนอนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบแล้วก็แนวทางการใช้ธาตุนะครับที่เราได้มาแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะได้ธาตุที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยด้านทักษะกระบวนการนะครับการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่สนใจอย่างปลอดภัยด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมการยอมรับความเห็นต่างนะครับโดยนักเรียนจะต้องยอมความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองในการลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องพูดถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยโดย บรรลุนะครับได้โดยได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้นำเสนอนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วครูบอกว่าถ้าใครที่นำเสนอจะได้สะสมสติ๊กเกอร์ไปกี่ดวงนะ
1: 20
2: ดวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำเสนอเราก็จะได้นำเสนอและก็สะสมสติ๊กเกอร์ในสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ของกลุ่มเรานั่นเองนะครับกิจกรรมนะครับที่เราได้ทำผ่านมาก็คือกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่ครูจะให้นักเรียนนำเสนอนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกซ้อมการนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถซักซ้อมนะครับก่อนที่เราจะนำเสนอนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะนำเสนอแล้วก็สื่อสารให้กับเพื่อนๆนะครับได้เข้าใจนั่นเองนะครับเอาล่ะให้นักเรียนซักซ้อมแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของผลงานของตัวเองนะครับแล้วเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับ

0: นำเสนอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอทีละคนเนาะเดี๋ยวขอตัวแทนคนแรกก่อนใครดีครับอ่ะโอเคจากกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีผลกระทบอย่างไรและจะมีแนวทางในการนำไปใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: ชื่อธาตุแอนติโมนีครับสัญลักษณ์ของธาตุ HB ครับสมบัติของธาตุนะครับเป็นธาตุกึ่งโลหะครับแล้วก็แผ่หลังสีได้ครับประโยชน์นะครับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็การที่เรานำโลหะผสมตะกั่วแอนติโมนีเพื่อทำให้แข็งขึ้นครับสารประกอบของแอนติโมนีใช้เป็นผลิตวัสดุหน่วงติดไฟได้ครับสารประกอบบางชนิดใช้ในทางการแพทย์ครับแล้วก็สารประกอบบางชนิดใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกครับโทษของธาตุนะครับความเป็นพิษต่อร่างกายครับความเป็นพิษเรื้อรังครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ถ้าเราที่ต้องใช้งานธาตุนี้จะต้องป้องกันหรือว่าห้ามสัมผัสครับแนวทางการใช้นะครับใช้ในอุตสาหกรรมครับลดการสัมผัสแล้วก็ต้องป้องกันด้วยครับเก็บแยกในภาชนะปิดครับแล้วก็ท่านเราได้ทำงานเกี่ยวกับอันนี้เราก็ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ใช้ทางการแพทย์โดยที่ไม่มีการควบคุมครับ
0: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ครับธาตุแรกนะครับที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับก็คือแอนติโมนีนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นะครับแล้วเพื่อนก็แนะนำมาด้วยว่าการที่เราจะนำธาตุที่สามารถแผ่รังสีไปใช้ได้เนี่ยเราก็พยายามลดการสัมผัสเว้นระยะห่างแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับต่อมาคนที่2ใครดีอ่ะคนที่2จากกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับแล้วคุณสมบัติของมันเป็นอย่างไรบ้างมีแนวทางอย่างไรขอเชิญได้เลยครับ
2: ธาตุที่ได้คือธาตุอาร์ซินิกค่ะสัญลักษณ์คือ AS ค่ะประเภทของธาตุคือธาตุอโลหะค่ะไม่สามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุคือ 1. ใช้ในการผลิตแก้วเซรามิกทำสีแดง 2. ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเช่นกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช 3. ใช้ในการรักษาเนื้อไม้ในอุตสาหกรรมโทษของธาตุ 1. มีพิษร้ายแรงต่อร่างกาย 2. ทำลายระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบประสาทและหัวใจ 3. การสัมผัสสารหนูในปริมาณมากหรือในระยะเวลานานทำให้เกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ 1. ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะที่ควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ใช้ในยารักษาโรคแต่ต้องมีการควบคุมโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ 3. การวิจัยและการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงและหาทางเลือกอื่นในการใช้สารหนูค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับธาตุตัวที่2หรือชนิดที่2ที่เพื่อนเสนอไปชื่อว่าอะไรนะอาอะไรนะอาร์ซินิกใช่ไหมครับอาร์ซินิกหรือว่าสารหนูใช่ไหมครับที่เพื่อนนำเสนอไปจากที่เพื่อนนำเสนอไปเนี่ยนะครับพบว่าจากที่เพื่อนสืบค้นข้อมูลมาจะเห็นว่าธาตุชนิดนี้นะครับมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายในหลายประเด็นใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเพื่อนก็ได้แนะนำแนวทางการใช้มานะครับว่าให้ใช้ในพื้นที่ที่จำกัดเท่านั้นแค่ความจำเป็นเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาคนที่3ใครโอเคคนที่3นะครับตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับมาฟังว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรและมีแนวทางอย่างไรเชิญได้เลยครับ
3: ธาตุที่ผมได้นะครับเป็นธาตุโบรมีนอยู่ในประเภทอโลหะครับประโยชน์ของธาตุโบรมีนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นอุตสาหกรรมทำเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับแนวทางการนำไปใช้นะครับใช้ในระบบปิดหรือควบคุมการระเหยครับใช้สารป้องกันเช่นถุงมือหน้ากากครับส่วนโทษไอของโบมีนนะครับมีพิษถ้าได้รับในปริมาณที่มากจะเกิดอาการวิงเวียนการสัมผัสซ้ำๆส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและก็ธาตุโบมีนนะครับเป็นธาตุที่แผ่รังสีครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุโบรมีนใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอโลหะใช่ไหมอโลหะนะครับเพื่อนบอกว่า ธาตุตัวเนี้ยจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อระบบประสาทของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องใช้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับต่อมาคนที่4อยู่ไหนเอ่ยจากกลุ่มที่2เหมือนกันนะครับฟังอีก1คนซิกลุ่มที่2นะครับเขาจะนำเสนอได้ธาตุอะไรแล้วจะมีแนวทางการนำไปใช้อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: และธาตุที่หนูได้นะคะคือธาตุเหล็กค่ะประเภทของธาตุนะคะคือโลหะค่ะและธาตุเหล็กนะคะแผ่รังสีไม่ได้ค่ะประโยชน์นะคะบำรุงสมองค่ะเสริมภูมิคุ้มกันและก็เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะและโทษของธาตุเหล็กนะคะหากได้รับเยอะเกินไปจะมีอาการดังนี้ค่ะ1อ่อนเพลีย2ปวดข้อ3ผิวคล้ำและ4หัวใจล้มเหลวค่ะแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ1ด้านสุขภาพและโภชนาการ2ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง3ด้านเทคโนโลยีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุเหล็กใช่ไหมครับธาตุเหล็กเนี่ยสามารถนำไปเป็นโครงสร้างของยานยนต์ก็ได้ใช่ไหมที่เพื่อนนำเสนอมาหรือโครงสร้างต่างๆอาคารบ้านเรือนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับคุณสมบัตินะครับหรือประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับต่อมาใครต่อจากกลุ่มที่6นะครับฟังกลุ่มที่6อีกคนซินะครับได้ธาตุอะไรมีประโยชน์อย่างไรและแนวทางการใช้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ธาตุที่ได้คือคอลินค่ะสัญลักษณ์ Cl ประเภทธาตุอโลหะไม่สามารถแผ่รังสีได้ประโยชน์สามารถฆ่าเชื้อในการบำบัดน้ำดื่มสระว่ายน้ำและน้ำเสียใช้ในอุตสาหกรรมในการผลิตยาอีกด้วยและในด้านต่างๆและใช้ในการฟอกสีค่ะโทษเมื่อเราสูดดมสัมผัสก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือถ้ากินก็จะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อที่กัดกร่อนของระบบทางเดินอาหารในการสัมผัสก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นเดียวกันหรือทำให้เกิดการไหม้หรือเป็นแผลจากสารเคมีรุนแรงได้แนวทางในการนำธาตุไปใช้ประโยชน์เช่นการบำบัดการใช้งานในอุตสาหกรรมการฟอกสีการฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะธาตุอะไรนะคอรีนนะครับธาตุคอรีนนะครับจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอมานะครับเพื่อนบอกว่าธาตุคอรีนก็มีทั้งประโยชน์และก็โทษใช่ไหมโทษของมันหรือผลกระทบของมันจากการที่เราใช้นะครับอาจจะเกิดการระคายเคืองก็ได้นะครับซึ่งมันก็มีทั้งโทษและก็ประโยชน์นะเนาะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำธาตุคอรีนมาใช้เราก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับว่าโทษเป็นอย่างไรผลกระทบเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนที่ใช้หรือคนที่อยู่ใกล้นั่นเองนะครับต่อมาใครกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับว่าเขาได้ธาตุอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เขาสืบค้นมาเป็นอย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับ
5: หนูได้ธาตุไนโตรเจนค่ะสัญลักษณ์ของธาตุคือ N ค่ะประเภทของธาตุนะคะคืออโลหะค่ะการแผ่รังสีนะคะไม่สามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุนะคะเป็นธาตุสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกค่ะแนวทางการไปนำไปใช้ประโยชน์นะคะในการแปรรูปปุ๋ยค่ะบรรจุห่ออาหารและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางเคมีได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหมดนะครับเอายางยางเหลืออีกประเด็นอ่ะต่อได้เลยครับ
5: โทษของท่านนะคะหากรับประทานอาหารเข้าไปอาจจะทำให้ความเย็นของมันเกิดอันตรายกับเนื้อเยื่อทางเดินอาหารค่ะเนื้อถ้าหากเรามือเราไปโดนนะคะสามารถทำให้ผิวเนื้อเยื่อผิวหนังได้รับอันตรายได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับอันนี้ก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับต่อมาใครต่อยกโอเคจากกลุ่ม3เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรนะครับอ่ะเชิญได้เลยครับ
6: ธาตุที่ผมได้รับนะครับก็คือธาตุทอเรียมครับประเภทของธาตุนะครับเป็นโลหะครับการแผ่รังสีนะครับสามารถแผ่รังสีได้ครับแต่ได้น้อยครับประโยชน์ของธาตุนะครับสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆและนำมาเคลือบอุปกรณ์และลดพึ่งพาแหล่งพลังงานฟอสซิลสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในประเทศครับโทษของธาตุนะครับ ผงโลหะของทอเรียมนั้นสามารถติดไฟที่ดีอาจ

จะทำให้เกิดอันตรายและทอเรียมเป็นธาตุกัมมันตภาพรังสีซึ่งหากได้รับปริมาณมากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับแนวทางการนำธาตุไปใช้ในประโยชน์นะครับนำไปเคลือบลวดทางสเตนในอุปกรณ์มีการใช้ทอเรียมในขั้วทั้งในขั้วทางสเตนที่ใช้ในการเชื่อมด้วยไฟฟ้าและเซรามิกทนความร้อนและมี

0: รู้เกี่ยวกับธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ใช่ไหมเราเรียกมันว่าธาตุอะไรนะธาตุกัมมันตรังสีนะครับเมื่อกี้เพื่อนอาจจะพูดตกลงไปนิดนึงเนาะเปลี่ยนจากคำว่ากัมมันตภาพรังสีเป็นคำว่าธาตุกัมมันตรังสีนะครับไม่เป็นไรนะครับเก่งมากๆแล้วนะครับธาตุทอริเอมเนี่ยก็จะมีทั้งประโยชน์และก็โทษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ซึ่งธาตุทอริเอมเพื่อนบอกว่าสามารถแผ่รังสีได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำมาใช้หรือแนวทางการนำมาใช้เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะครับต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่4เดี๋ยวฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ธาตุที่หนูได้นะคะคือโพโลเนียมประเภทของธาตุนะคะเป็นโลหะและสามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุ 1. สามารถแหล่งกำเนิดอนุภาคแอลฟาค่ะ 2. เป็นแหล่งความร้อนในดาวเทียม 3. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 4. แหล่งนิวตรอนค่ะโทษของโพโลเนียมนะคะจะสร้างความเสียหายต่ออวัยวะในร่างกายและทำให้เกิดโรคต่างๆหรือสามารถเสียชีวิตได้ค่ะส่วนแนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะคะคือใช้เป็นแหล่งพลังงานในยานอวกาศหรืออุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งธาตุที่กลุ่มที่4ได้ไปก็คือโพโลเนียมใช่ไหมครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานอวกาศได้ด้วยนะครับเห็นไหมธาตุแต่ละตัวเนี่ยจะมีทั้งประโยชน์นะครับที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเห็นไหมประโยชน์ของมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่การที่เราจะนำไปใช้ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับต่อมาใครตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ฟังไปหลายๆคนและมีโอ้โหหลากหลายธาตุมากเลยมีหลายประโยชน์มีหลายผลกระทบนะครับมีหลายแนวทางการนำไปใช้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเพื่อนได้ธาตุอะไรแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: ธาตุที่หนูได้นะคะธาตุแอนทาทินค่ะเป็นประเภทกึ่งโลหะค่ะสามารถแผ่รังสีได้ประโยชน์ใช้ในทางการแพทย์นิวเคลียร์ถูกใช้ในการทดลองรักษาโรคมะเร็งมีศักยภาพในการใช้เป็นยาในอนาคตสามารถใช้ในงานวิจัยฟิสิกส์และนิวเคลียร์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะโทษนะคะธาตุแอนทาทีนเป็นพิษเนื่องจากเป็นธาตุกัมมันตรังสีจึงอาจทำลายเซลล์ของเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตไม่เสถียรสลายตัวอย่างรวดเร็วอาจปลดปล่อยรังสีอัลฟามีอันตรายหากสัมผัสหรือหายใจเข้าไปค่ะแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์สร้างเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาความเป็นพิษของชีววิทยาใช้ในการทดลองรักษาโรคมะเร็งค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้ชื่อว่าธาตุอะไรนะแอสทาทีนใช่ไหมครับแอสทาทีนสามารถแผ่รังสีได้ไหมเมื่อกี้แผ่รังสีได้ใช่ไหมครับแผ่รังสีได้ซึ่งเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าธาตุแอสทาทีนสามารถแผ่รังสีได้แล้วก็จะได้รังสีออกมารังสีหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ารังสีอัลฟาใช่ไหมรังสีแอลฟานั่นเองนะครับรังสีแอลฟาซึ่งมันเป็นรังสีหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ธาตุแอสทาทีนเนี่ยแผ่รังสีออกมานะครับเพราะฉะนั้นการที่มันสามารถแผ่รังสีออกมาได้มันก็จะต้องมีผลกระทบนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำไปใช้ประโยชน์ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วยนะครับต่อมาตัวแทนจากกลุ่มที่4อีก1คนเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
3: หนูได้ธาตุยูเรเนียมค่ะการแผ่รังสีสามารถแผ่รังสีได้สัญลักษณ์ของธาตุคือยูประเภทของธาตุคือโลหะประโยชน์ของธาตุการให้ประโยชน์ในทางการแพทย์คือการรักษาโรคมะเร็งการวินิจฉัยโรคประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์การใช้ในงานอุตสาหกรรมประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ตัวอย่างค่ะโทษของธาตุยูเรเนียมเป็นสารเคมีและกัมมันตรังสีที่อันตรายต่อสุขภาพได้หลายทางอันตรายที่สำคัญได้แก่มะเร็งปอดมะเร็งกระดูกมะเร็งตับความเสียหายของไตและอื่นๆแนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์ 1. ยูเรเนียมใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 2. ยูเรเนียมใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ 3. ยูเรเนียมใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้ครับอีกหนึ่งธาตุผ่านไปคือยูเรเนียมยูเรเนียมสามารถแผ่รังสีได้ไหมนะเมื่อกี้ ได้

0: นะครับสามารถแผ่รังสีได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านนะครับที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในนั้นก็คือสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นไปใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นะครับซึ่งมันเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วการนำไปใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะต่อไปใครต่อไปใครต่อไปใครกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามก่อนนะครับเชิญได้เลยครับถ้าพร้อมแล้ว
1: ธาตุที่หนูได้นะคะคือสังกะสีค่ะสัญลักษณ์ของสังกะสีคือ ZN ประเภทของธาตุคือโลหะการแผ่รังสีนะคะไม่สามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์ของธาตุคือ 1. ใช้เคลือบโลหะกันสนิม 2. ส่วนประกอบในแบตเตอรี่ 3. ทำโลหะผสม 4. ใช้เป็นภาชนะของฐานอัลคาไลน์โทษของธาตุนะคะ 1. หากร่างกายได้รับสังกะสีมากเกินไปจนอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ 2. หากสูบดมไอระเหยจากโรงงานอาจจะทำให้เป็นไข้โลหะได้ค่ะแนวทางการนำธาตุไปใช้นะคะ 1. เคลือบเหล็กเพื่อกันสนิม 2. ทำแบตเตอรี่ 3. ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอางยาและครีมกันแดดค่ะ 4. ใช้ในโลหะผสมเพื่อปรับคุณสมบัติค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะสังกะสีสามารถแผ่รังสีได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะครับแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็นำเสนอมาว่าธาตุสังกะสีเนี่ยสามารถนำไปใช้ในแบตเตอรี่ได้นะครับต่อไปใครใครอ่ะตอบนะครับในกลุ่มที่3เหมือนกันนะครับกลุ่มที่3เหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าเพื่อนเนี่ยได้ธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรและมีแนวทางการใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: หนูได้ธาตุโบรอนค่ะสัญลักษณ์ของโบรอนนะคะ B ค่ะประเภทของธาตุนะคะกึ่งโลหะการแผ่รังสีไม่สามารถแผ่กัมมันตรังสีได้ค่ะประโยชน์นะคะใช้ผลิตแก้วโบรอนซิเกตใช้ดูดซับบิวตันในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะคะใช้รักษาโรคมะเร็งโทษนะคะหากได้รับมากเกินไปทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นขึ้นไส้ปวดท้องมีผลกระทบต่อระบบประสาทตับและไตค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้คือโบรอนนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของมันหนึ่งในที่เพื่อนนำเสนอมาคือสามารถไปรักษาโรคมะเร็งได้ใช่ไหมครับแต่การที่นำไปรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าถ้าได้รับมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยอาจจะมีการคลื่นไส้อาเจียนด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำธาตุใดๆก็แล้วแต่นะครับไปใช้ประโยชน์เราก็ต้องคำนึงด้วยแล้วจะต้องใช้ให้พอเหมาะพอดีนะครับไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะมันก็จะส่งผลกระทบด้วยนั่นเองนะครับต่อมาใครอ่ะกลุ่มที่6ก่อนนะกลุ่มที่6ก่อนนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ธาตุที่ผมได้นะครับธาตุตะกั่วครับไม่สามารถแผ่รังสีได้จัดอยู่ในโลหะประโยชน์ของธาตุครับใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์ทำระบบสำรองไฟและใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความสมดุลครับเช่นตาช่างสมดุลโทษของธาตุนะครับทำลายเซลล์สมองอาจทำให้เด็กมีสติปัญญาลดลงอาจทำให้โลหิตจางและอาจทำให้คลื่นไส้ครับแนวทางการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะครับนำไปผลิตฉากกันรังสีในห้องเอ็กซเรย์นำไปทำเสื้อกันรังสีครับ
0: ปรบมือให้ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะธาตุอะไรนะตอบพร้อมกันธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุตะกั่วนะครับธาตุตะกั่วนั่นเองนะครับเพื่อนบอกว่าถ้าเรานำไปใช้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสมองด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโลหิตจางได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำไปใช้ก็ต้องพิจารณาอีกแล้วนะครับเห็นไหมทุกธาตุจะต้องมีการดูทั้งประโยชน์ผลกระทบนะครับแล้วก็มาพิจารณาว่าเราจะมีแนวทางการนำไปใช้อย่างไรนะครับเพราะทุกธาตุก็จะส่งผลกระทบได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาใครต่อจากกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับว่าเขาได้ธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรและมีแนวทางการใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
5: ธาตุที่หนูได้นะคะคือธาตุไอโอดีนค่ะสัญลักษณ์ของธาตุคือไอค่ะสมบัติคืออโลหะค่ะแล้วก็แผ่รังสีไม่ได้ค่ะประโยชน์ของธาตุนะคะป้องกันโรคคอพอกช่วยในการเจริญเติบโตค่ะโทษของธาตุคือ

0: คือถ้าได้รับไอโอดีนมากเกินไปจะทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติค่ะเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องค่ะแนวทางการนำไปการนำธาตุไปใช้ประโยชน์คือด้านทางการแพทย์ค่ะด้านอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ด้านการเกษตรค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับ
2: ธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุไอโอดีนใช่ไหมสัญลักษณ์ของธาตุไอโอดีนคือตัวไอนะครับเพื่อนบอกว่าสามารถนำธาตุไอโอดีนเนี่ยไปใช้ในการรักษาหรือป้องกันการเกิดโรคคอพอกได้แต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็มีผลกระทบอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาธาตุไปใช้ก็ยังต้องคำนึงถึงผลที่มันจะตามมาเช่นกันนะครับต่อไปกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2เชิญกลุ่ม2ได้เลยนะครับได้ธาตุอะไรนะครับนำเสนอได้เลยครับ
3: ธาตุที่ผมได้นะครับผมได้ธาตุแอคทีเนียมนะครับสัญลักษณ์ของธาตุนะครับ AC ข้อมูลของธาตุนะครับประเภทของธาตุเป็นประเภทโลหะครับการแผ่หนังสีสามารถแผ่หนังสีได้ครับประโยชน์นะครับเป็นแหล่งกำเนิดรังสีและแหล่งกำเนิดไอโอโทปเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนแนวทางนะครับใช้ในด้านต่างๆเช่นการแพทย์นิวเคลียร์และเป็นส่วนประกอบของรังสีโทษนะครับทำให้สามารถเป็นโรคมะเร็งได้และมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับเมื่อกี้น่าจะพูดคำว่าไอโซโทปนะครับโอเคเก่งมากนะครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะแอคทีเนียมใช่ไหมครับไม่ว่าจะธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้ไปตอนนี้เราได้ไปคนละธาตุใช่ไหมถ้าเราฟังนะครับเพื่อนนำเสนอนะครับเราจะเห็นว่าธาตุทุกตัวเนี่ยจะมีทั้งประโยชน์มีทั้งผลกระทบนะครับต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีใครดีใครดียกมือได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับตัวแทนจากกลุ่มที่4นะครับตัวแทนจากกลุ่มที่4เดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4อีก1คนนะครับว่าเขาได้ธาตุอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ธาตุที่หนูได้นะคะเป็นธาตุเทคนีเทียมค่ะลักษณะ TC ค่ะแผ่รังสีได้ค่ะโทษคือ1ไม่มีบทบาททางอาชีวะค่ะ2เป็นพิษสูงค่ะ3การกระจุกตัวค่ะแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ค่ะประโยชน์ของธาตุคือช่วยทำให้แพทย์เห็นภาพกระดูกเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาของกระดูกค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอะไรอาชีวะอะไรอาชีวะอะไรสักอย่างนะอีกสักรอบได้ไหมชีวภาพใช่ไหมครับก็คือไปช่วยในการทางการแพทย์ได้ด้วยใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนอีกรอบนึงครับอันนี้หนึ่งธาตุนะครับที่เพื่อนได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็ได้นำเสนอให้กับเราได้ฟังนะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะครับหลังจากที่เราได้ฟังแล้วนะครับต่อมาไปกันต่อใครดีใครที่ยังไม่ได้นำเสนอตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มไหนไปแล้วบ้างกลุ่ม2นะกลุ่ม3ไปแล้วนะกลุ่ม4นะกลุ่ม6นะเหลือกลุ่ม1กับกลุ่ม5เราจะมาเอาใจช่วยเขากันนะคะว่าตัวแทนจากกลุ่มไหนก่อนดีเร็วมีไหมกลุ่มที่1ยกมือก่อนเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1กันก่อนนะครับผู้กล้าของเรามาแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
5: ธาตุที่ได้นะคะคือธาตุโครเมียมสัญลักษณ์ของธาตุคือ CR ประเภทของธาตุคือโลหะค่ะไม่สามารถแผ่รังสีได้ประโยชน์ของธาตุช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยเผาผลาญไขมันและโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายโทษของธาตุทำให้เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดระคายเคืองผิวมีผลต่อระบบหายใจเป็นพิษต่อไตและตับแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ใช้เป็นส่วนประกอบในโลหะผสมเช่นสแตนเลสใช้ในการเคลือบโลหะเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการฟอกหนังค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับตัวแทนจากกลุ่มที่1มาแล้ว1คนนะครับธาตุที่ได้ก็คือธาตุโครเมียมนั่นเองนะครับไปกันต่อใครดีถ้าใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้ให้กำลังใจกลุ่มที่5นะครับให้กำลังใจกลุ่มที่5ใครหรือกลุ่มที่1จะต่อดีกลุ่มที่1ยกมือแล้วนะครับกลุ่มที่1ยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับว่าธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุอะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรผลกระทบอย่างไรมีแนวทางการไปใช้อย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับ

0: าตุที่ได้นะคะคือธาตุเรเดียมค่ะประเภทของธาตุคือโลหะค่ะสัญลักษณ์ของธาตุคือ Ra ค่ะการแผ่รังสีคือสามารถแผ่รังสีได้ค่ะประโยชน์คือใช้รักษามะเร็งและความผิดปกติอย่างอื่นได้หรือใช้ในการผลิตสีเหลืองแสงสำหรับบ้านเรือนและนาฬิกาค่ะโทษคือเป็นธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงและเป็นอันตรายเช่นโรคมะเร็งกระดูกมะเร็งกระดูกมะเร็งตับหรือมะเร็งเต้านมแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์นำไปรักษาโรคมะเร็งถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมหรือใช้ผลิตสีเรืองแสงสำหรับนาฬิกาสวิตช์บนเครื่องบินและหน้าปัดเครื่องมือต่างๆค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับธาตุที่เพื่อนได้คือธาตุเรเดียมนะครับจะเห็นว่าธาตุเรเดียมสามารถแผ่รังสีได้ไหมนะเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแผ่ได้ไหมแผ่ได้ใช่ไหมครับแผ่รังสีได้นะแผ่รังสีได้นะครับมีความเป็นกัมมันตภาพรังสีการที่ธาตุสามารถแผ่รังสีได้นะครับแผ่รังสีออกมาได้เราเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธาตุเรเดียมก็ต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะแผ่รังสีได้อาจจะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปใครดีถ้าใครพร้อมแล้วยกมือได้เลยนะครับอ่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1อีกแล้วนะครับกลุ่มที่5สู้ๆนะครับเอาล่ะเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่1อีก1คนนะครับเชิญครับ
2: ท่าที่ผมได้นะครับคือท่าซิลิคอนสัญลักษณ์คือ SI ประเภทของท่าคือกึ่งโลหะไม่สามารถแผ่รังสีได้ครับประโยชน์ของท่าคือใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตซิลิโคนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล็กกล้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้พืชเป็นต้นครับโทษของธาตุคือได้รับซิลิคอนมากเกินไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและนิ่วในไตครับแนวทางนำธาตุไปใช้ประโยชน์คือใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมโลหะผสมการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเป็นต้นครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับธาตุที่เพื่อนได้ที่เพื่อนจับสลากได้ไปก็คือซิลิคอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งผลกระทบและประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับไปต่อใครดีใครที่ยังไม่นำเสนออากลุ่มที่5เขายกมือแล้วเขาพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอผ่านมานะครับให้กำลังใจกลุ่มที่5นะครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ครับธาตุที่ผมได้นะครับธาตุพลูโตเนียมนะครับสามารถแผ่รังสีได้และเป็นโลหะนะครับประโยชน์ของธาตุคือสามารถผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ครับผลิตอาวุธนิวเคลียร์และผลิตพลังงานในยานสำรวจอวกาศเป็นไอโซโทปที่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการใช้ในยานอวกาศและเครื่องกระตุ้นหัวใจครับโทษคือหากสูดดมกัมมันตรังสีของพลูโตเนียมจะเกาะติดเนื้อเยื่อปอดมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งครับหากสัมผัสกับพลูโตเนียมโดยตรงอาจจะทำให้ระคายเคืองหรืออาจเข้าสู่กระแสเลือดครับแนวทางการใช้นะครับพลูโตเนียมสามารถใช้ได้หลากหลายประโยชน์ครับเช่นทางการแพทย์ครับแล้วก็การผลิตอาวุธครับแต่พลูโตเนียมเป็นสารกัมมันตรังสีต้องมีการระวังในการจัดเก็บครับ
1: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ครับผู้กล้าของเรานะครับธาตุที่เพื่อนได้คือพลูโตเนียมใช่ไหมครับพลูโตเนียมเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นะครับเพื่อนก็เตือนเราด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการที่เราสามารถที่จะนำธาตุพลูโตเนียมไปใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้นะครับเอาล่ะวันนี้นะครับปรบมือให้กับทุกคนที่ได้นำเสนอผ่านไปครับอย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าถ้าใครที่ได้นำเสนอจะได้สติกเกอร์สะสมไปทั้งหมดกี่ดวง20ดวงเพราะฉะนั้นท้ายชั่วโมงนะครับอย่าลืมมาทวงสติกเกอร์จากครูด้วยนะครับเพราะนั้นคุยกันเองนะว่ากลุ่มเราได้นำเสนอไปกี่คนจะต้องได้สะสมสติกเกอร์ไปทั้งหมดกี่ดวงนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นำเสนอก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราจากกันแล้วสามารถที่จะไปนำเสนอย้อนหลังได้นะครับแล้วครูก็จะให้สติกเกอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับไปกันต่อนะครับหลังจากที่เรานำเสนอผ่านไปนะครับเรามาอภิปรายหลังการนำเสนอข้อมูลกันดีกว่าธาตุแต่ละธาตุที่เราได้สืบค้นข้อมูลมานะครับมีทั้งประโยชน์ใช่ไหมธาตุที่เราสืบค้นมีประโยชน์ไหม
4: มี
1: ผลกระทบไหมครับ
4: มี
1: แนวทางการนำไปใช้ไหม
4: มี
1: เพราะฉะนั้นการที่เราจะ

0: นำธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุชนิดไหนไปใช้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่าธาตุชนิดนั้นมีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรแล้วเราจะมีแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับและวันนี้เราก็ได้นำเสนอให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับการนำเสนอที่ดีครูขอเพิ่มเติมให้แนะนำให้เพิ่มเติมนะครับการนำเสนอที่ดีควรจะคำนึงถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าจุดประสงค์ของการที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอให้บุคคลอื่นรับรู้อะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรนะครับเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายรวมถึงพิจารณาลักษณะของข้อมูลด้วยข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะต้องเลือกนะครับสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอและวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนะครับให้ความสนใจและก็เข้าใจสื่อเข้าใจสารที่เราจะสื่อสารออกไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามสะสมสติกเกอร์นะครับนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เราทำอะไรไปเรานำเสนอไปใช่ไหมเราฝึกทักษะอะไรฝึกสมรรถนะอะไรพร้อมเตรียมธงไว้นะครับต้นชั่วโมงต้นคาบนี้เรายกธงสีอะไรไปนะสีแดงนะสีแดงนะเพราะฉะนั้นเล็งสีอื่นไว้นะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่2ครับฟังกลุ่มที่2ตอบสมรรถนะที่เราได้ฝึกกันในวันนี้คือสมรรถนะอะไรลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับ
1: ได้ฝึกสมรรถนะในการพูดแล้วก็นำเสนอครับ
0: ฝึกการพูดฝึกการนำเสนอใช่ไหม
1: แล้วก็การฟังด้วยครับ
0: แล้วก็การฟังด้วยอ่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนนะครับวันนี้หลักๆนะครับที่เราได้ที่ทุกคนได้ทำไปก็คือการนำเสนอการนำเสนอคือการนำข้อมูลที่เรามีบอกเล่าให้กับเพื่อนฟังใช่ไหมมันเป็นการสื่อสารนั่นเองนะครับหรือการพูดนั่นเองการพูดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในการสื่อสารนะครับเพราะนั้นวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะความสามารถในการสื่อสารก็คือการพูดนะครับถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ผลกระทบและแนวทางการใช้ธาตุที่ตนเองสนใจอย่างปลอดภัยให้กับเพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่แตกต่างกันการใช้ประโยชน์จากธาตุจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบนะครับทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางการใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยประกอบกันด้วยนะครับการนำเสนอที่ดีจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอนะครับแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาลักษณะของข้อมูลโดยแล้วก็เลือกใช้สื่อแล้วก็รูปแบบการนำเสนอหรือวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจนั่นเองนะครับธาตุบางชนิดที่พบทั่วไปในธรรมชาติไม่ได้แผ่รังสีแต่อาจมีบางไอโซโทปนะครับของธาตุที่สามารถที่จะแผ่รังสีได้อย่างเช่นโบรมีนเหล็กพลวงไอโอดีนเป็นต้นครับครั้งถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องแนวทางการใช้ธาตุเป็นตอนสุดท้ายแล้วคือตอนที่5นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมใบงานที่1นะครับแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและก็คุ้มค่าวันนี้หลังจากที่ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปเป็นยังไงบ้างธาตุแต่ละอย่างที่เราจะเอาที่เราอยากจะนำมาใช้เนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้เลยไหมไม่เราต้องทำยังไงด้วยคำเรียนรู้ด้วยใช่ไหมเรียนรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรมีผลกระทบอย่างไรรวมถึงแนวทางที่เราจะเอาไปใช้เพื่อให้ใช้ได้โดยที่ไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือถ้ากระทบก็กระทบให้น้อยลงนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีปรบมือให้กับทุกคนครับเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้ฝึกการสื่อสารการนำเสนอนะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

3ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm fine, thank you, and you?
0: I'm very nice, thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me teacher Pin as well. Okay, everyone, I hope you are ready for the lesson for today.
3: Yes.
0: I hope so. Okay, guys, last time we talked about the house, right? Right? We talked about the house. But today, we're going to talk about unusual houses. Have you ever heard about the word unusual? Do you know unusual? Do you know the usual word? What does this mean, usual? Usual is like something you is normal.
4: Pokati.
0: Pokati, for what? So what about unusual? บ้านที่มีลักษณะแปลกๆนะคะหรือว่าไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปนั่นเอง Okay. So you have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to identify a house colors, shape, and material. Number two, you'll be able to pronounce vocabulary about a house feature, the house features. Number three, you'll be able to speak English following the given instruction. Oh, sorry. You'll be able to speak English following the given structure. Okay, and number four, you have to listen. You'll be able to listen the passage, and then you have to choose which is the house. Okay? Okay, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: I hope so. Okay, let's take a look at the picture first. Look at the picture on the left side and the right side. ภาพนะคะทางด้านซ้ายและทางด้านขวา. And can you please tell me what are differences between two houses? What differences? What do you think? What differences? Is it the same? Are they the same or different? The same. Same thing or different? Different. So what about the difference?สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรเอ่ยของบ้านโอเคลักษณะของบ้านใช่ไหมคะก็คือ shape what else อะไรอีกคะนอกจากลักษณะแล้วมีอะไรอีกที่ไม่เหมือนกันthe location right the place the location what about the size and color right okay next oneLook at the left side and the right side. Student on the LTV 7, you have to notice the pictures. And then you have to answer me, what are differences between two houses? Two houses.
5: เหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะของบ้านเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านอะไรบ้าง
0: Okay, the location. The shape.The color and the size of course and about the material นะคะวัสดุก็ต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรก่อนนะคะคำศัพท์สิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้จักก็คือ shapes นักเรียนรู้จักรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างภาพแรกเลยนักเรียนบอกได้ไหมว่ามันคืออะไร
6: ทรงกลม
0: นะคะลักษณะจะเป็นแบบกลมๆนะคะอันนี้เราแทนตัวบ้านเนาะตัวบ้านมันก็จะกลมโค้งๆใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษกลม circle หรือเราเรียกในรูปแบบนะคะว่า round shaped โอเค one more time round shaped
2: เ
0: ติม ed ก็จริงแต่ออกเสียงถึกนะคะ round shapedคือถ้าบ้านหลังนั้นมีลักษณะเป็นแบบวงกลมเราบอกว่า round shaped มีรูปร่างแบบวงกลมนะคะต่อไปแบบนี้นักเรียนรู้จักไหมมันคืออะไรแบบนี้ล่ะและแบบนี้ล่ะ แบบครึ่งวงกลมเหรอคะแล้วก็จะมีโค้งๆด้านบนนะคะคือโอเค everyone say dome shaped
7: dome shaped
0: one more time dome shaped
7: dome shaped
0: โอเคลักษณะเป็นแบบเคยเห็นไหมบ้านที่เป็นแบบโดมมีไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะต่อไปลักษณะบ้านที่เป็นลักษณะเหลี่ยมๆเหมือนลูกบาศก์นะคะเขาเรียกว่า cube shaped cube shapedที่เขาเรียกว่าคิ้วเพราะว่ามันเป็นทรงลูกบาศก์นั่นเองต่อไปถ้าเป็นบ้านทรงแบบนี้เขาเรียกว่า pyramid shaped
7: pyramid shaped
0: pyramid shaped do you know have you ever seen pyramid have you ever seen the pyramid เคยเห็นไหมคะเคยเห็นภาพใช่ไหมคะพีระมิดก็จะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ้านที่มีทรงแบบนี้เขาจะเรียกว่า pyramid shaped นักเรียนออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเราวันนี้เราจะได้จับคู่กันแล้วก็สนทนากันด้วยโดยใช้คำศัพท์ทั้ง4คำนี้ด้วยกันอ่ะ everyone repeat after teacher again round shaped
7: round shaped
0: student on the LTV too round shaped
7: round shaped
0: okay dome shaped
7: dome shaped
0: one more time dome shaped
7: Cube shaped.
0: Cube shaped.
7: Cube shaped.
0: Pyramid shaped.
7: Pyramid shaped.
0: Very good one. Good job. โอเคจำอันนี้ไว้นะคะว่าออกเสียงยังไงบ้างนักเรียนจะจดบ้างก็ได้นะคะทีเชอร์ให้โอกาสนักเรียนได้เขียนไว้นะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยแต่ถ้าใครจำได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะโอเค look at this house.นักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่ารูปของบ้านเนี่ยมีเคิร์ฟไหมมีลักษณะเป็นลักษณะยังไง What do you think What shape is this house ใครตอบได
8: ้
0: What shape is this house What do you think
8: ม
9: ัน
8: เป็นอ
9: ัน
8: แรกเลย
9: Round shape
0: Round shape I think so it is it's round shapeโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามก่อนแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะวิธีการตอบโอเค everyone repeat after teacher
7: it's round shaped
0: okay now I am going to ask you and then you have to answer do you understand okay what shape is this house
7: it's round shaped
0: นี่นะคะคือวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะนักเรียนสังเกตได้ดีมากเลยบ้านหลังนี้เขาจะเป็นกลมๆนะคะเดินรอบบ้านก็จะเป็นลักษณะกลมๆเราเรียกว่า round shaped ค่ะ don't forget to pronounce two sound two shaped okay next one look at this house what the color is it what the color
7: white
0: okay so what about the shape what shape is this house
7: cube shape
0: could you please make a sentence it's cube shaped one more time it's cube shape very good one okay everyone look at the picture how many domes is here
10: 14
0: really okay that I think there are a lot of dome, right? How many domes?
10: 14.
0: Really? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

0: 15 and 16, right? It's around 16 maybe. Okay, what shape are these houses? What shape are these houses? เราไม่ใช้ it แล้วนะคะเพราะว่าโดมมีหลายหลังใช่ไหมคะเราใช้ day นะคะถ้าในแบบเต็มนะคะก็คือ they are แต่เราพูดให้สั้นลงได้ they are
1: they are dome
0: shaped ถ้าบ้านมีหลังเดียวเราก็ใช้ it's แต่ถ้ามีหลายหลังเราใช้ they are นะคะโอเค one more time again they are dome shaped บ้านทรงนี้ก็จะเป็นทรงแบบเป็นโดมนั่นเองนะคะโดมก็คือมีด้านบนครอบอยู่เป็นเหมือนครึ่งวงกลมนะคะเราเรียกว่าโดมนั่นเองโอเค what about this house โอเค can you make a sentence please the sentence what shape is this house
1: it's pyramid shaped
0: perfect it's pyramid shaped
1: very
0: good one good jobนี่คือวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม work with pair ให้นักเรียนจับคู่กันก่อนเลยนะคะจับคู่นะคะจับคู่กันก่อนว่าจะต้องทำอะไรนะคะวันนี้นักเรียนจะได้จับคู่นะคะเพื่อฝึกสนทนานะคะเกี่ยวกับลักษณะของบ้านนะคะโอเคนักเรียนจะได้ถามถึงสีถามถึงรูปร่างของบ้านแต่ก่อนที่เราจะไปสนทนากันนักเรียนจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นวัสดุของบ้านก่อนค่ะนอกจากเราจะบอกสีแล้วบอกลักษณะแล้วเราก็ต้องบอกวัสดุของบ้านให้ได้ด้วยนะคะโอเค everyone are you ready
1: yeah
0: okay could you please eye on meOkay, we have to pronounce the words. Do you know what is it? Okay, when we put cement with the sand and some water, it's going to be concrete. Cement with the sand and water. When we put it together, we mix together, we got concrete.
1: Concrete.
0: Concrete. Very good. One more time. Concrete.มันเป็นคำที่ยืมมาใช้เพราะฉะนั้นตัว N ตัวนี้ออกเสียงเป็นเงอะนะคะเสียงเงอะ concrete one more time
1: concrete
0: what about the next one can you remember brick bricks how many bricks
1: three
0: bricks
1: Bricks
0: ก็คืออิฐนั่นเองนะคะถ้าลักษณะถ้าวัสดุของบ้านเป็นทำมาจากอิฐเราก็บอกว่า it's made of bricks that's right next one what is it it is glass one more time glass very good one what about this one ice this is iceOne more time, ice. And the last one, what is it?
1: Wood.
0: The short one, wood. Very good of you. Okay, everyone, one more time. นักเรียนอ่านเองนะคะรอบนี้อ่านว่า
1: concrete.
0: One more time.
1: Concrete.
0: Good. นักเรียนอ่านตามที่คุณครูชี้ได้หมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงคำทั้ง5คำนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะเราต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆนั่นเองโอเค everyone before going to show the student on the LTV 7 you have to prepare your first เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการฝึกพูดกันก่อนที่คุณครูจะสุ่มนะคะด้วยบัตรเลขที่ของนักเรียนนะคะแล้วก็ออกมาหน้าชั้นโอเคDo you understand? Okay. Okay, let's go.

Okay. Today I have three pictures. I need three pairs. Six students for today to come in front of the class, and then you have to speak with each other. เดี๋ยววันนี้จะได้ตัวแทนนะคะคุณครูมีให้ทั้งหมด3ภาพด้วยกันนักเรียนจะต้องสลับกันไม่ใช่สลับกันเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะนักเรียนออกมานะคะภาพละ1

คู่มีทั้งหมด3ภาพวันนี้ก็จะได้ทั้งหมด3คู่6คนนั่นเองนะคะโดยวันนี้คุณครูก็จะสุ่มด้วยบัตรตัวเลขแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะหรือว่ามีใครอยากอาสาไหมเดี๋ยวดูก่อนทีเชอร์จะพานักเรียนอ่านก่อนนะคะไม่

0: ใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจออกเสียงให้ดีเลยโอเคโอเค repeat after teacher what color is this house
1: what
0: color
1: is this house
0: what color is this house gray นักเรียนก็ตอบว่า is gray that's good next oneWhat shape is this house?
1: What shape is this house?
0: คนมาถาม
1: What
0: shape?
1: Shape
0: is this house?
1: Is this house?
0: What shape is this house?
1: What shape is this house?
0: What shape is it?
1: It's dome shaped.
0: Is dome shaped? Very good.
1: Dome shaped.
0: The last question. What is this house made of?จำได้ไหมคำถามนี้
1: What
0: is this house made of?
1: It's made of stone.
0: What do you think? What is it?
1: It's made of
0: brick, I think. It's made of brick and stone. It's okay.ตรงนี้ก็เป็นอิฐนะคะด้านล่างเป็นหินนักเรียนก็เลือกที่จะตอบได้ทั้งสองแบบIt's made of brick and stone. It's okay. แต่ว่าแพทเทิร์นที่ครูเตรียมไว้ให้ครูอยากให้นักเรียนนะคะได้ฝึกเดี๋ยววันนี้ครูแรกจะเป็นใครเดี๋ยวชื่อสุ่มให้นะคะมาโอเคโอเคแค่ไหนครับเติมไมโครโฟน
2: เลขที
0: ่3 B เดี๋ยวตอนนักเรียนออกมาเนี่ยนักเรียนอยู่ที่มุมของจอนะคะนักเรียนสามารถชำเลืองดูได้นะคะแล้วก็พูดออกมาโอเค for student A going to be number 18 who is 18 please 18And B. I will shoot B. Please. B. Student B is. I will change it. 21. Okay. Okay. Clap your hand for your friends. Okay. Okay. You are A and you are B. Okay.
3: B. มันอ่านว่า it great.
0: อันไหนคะตรงไหนลูก It's gray okay Are you ready แต่นักเรียนมองกันแบบธรรมชาตินะคะหันเข้าหากันเลยลูกแล้วก็ชำเลืองดูได้นะโอเค
4: What color is this house
5: It gray
0: is gray
4: What shape is this house
5: It dome shape
4: What is this house made of?
5: It made brick.
4: Of.
0: It's made of brick.
5: It made of brick.
0: Okay. Okay. Is that okay? Okay. Clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Okay. วางไมไว้เลยค่ะอีกรอบนึงนะคะนักเรียนอีกครั้งนึงนะคะคำตอบของเพื่อนอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอนะคะเพื่อนถามได้ดีมากนะคะแต่วิธีการตอบนักเรียนอาจจะยังออกเสียงคำศัพท์บางคำไม่ค่อยชัดเจนเช่น is gray โอเควันมาถาม
1: is gray
0: ก็คือมันเป็นสีอะไรคะ gray
2: ส
0: ีเทา is dome shaped เพื่อนออกเสียงคำนี้ชัดเจนดีมากและคำสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้าย is made of brick
1: It's made of brick.
0: Very good one. The second picture. Look at the picture first. And we have to answer together. What color is this house?
1: White.
0: What color is this house?
1: It's white.
0: It's white. Very good. What shape is this house?
1: It's cube.
0: It's cube shape.One more time. It's cube shaped.
1: Cube shaped.
0: What is it?

0: house made of? Okay. Cement is all right. And today we got this word. It's made of concrete.
1: Concrete.
0: Okay. Okay, who wants to be A? Who wants to be B? But I have to random it. Okay. Student A, going to be number 10. Number 10. Okay. Okay. Student B, going to be number 6. Okay. You have to ask the questions and then you have to answer. Can you? Okay. I give you around 130 seconds. สัก30วิในการทบทวนนะคะว่าถามยังไงบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนๆจำได้ไหมคะถามยังไงพร้อมไหมคะ Are you ready? You A. You have to ask. Okay. Are you ready?Okay, go.
2: What color is this house?
3: It's white.
2: What shape is this house?
3: It's cube shape.
2: What is this house made of?
3: It's made of concrete.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Wow. Wonderful. Very perfect of you. Okay. Goop. เดี๋ยวนะคะเรามาทบทวนคะแนนก่อนนะคะกลุ่มแรกคู่แรกที่ออกมาอยู่กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3 you got 1 point group 4 1 point group 5 1 point and group 3 again okay now group 3 got 2 point group 4 and 5 got 1 point okay are you ready for the next picture
4: yeah okay.
0: picture number 3 okay very easy one right okay can you give me the answer what color is this house
4: it's brown
0: right it's brown that's right what shape is this house
4: it's
0: pyramid shaped very good what is this house made of it's made of wood very goodOkay, I have to random again. I have to random the student again. Okay. Student A, going to be number 9. Student number 9. You're going to be A, okay? A, student A. And then student B, going to be number 12. เดี๋ยวชิชเชอร์พาอ่านอีกรอบหนึ่ง12 oh my god okay please okay เพื่อเป็นการทบทวนให้กับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการถามคำถามแรกออกเสียงว่า
4: what
0: color is this houseFor the first one, okay? What color is this house? So what about the second question? What shape is this house? And the last one, is this house made of? Are you ready? Are you? Okay, you are A and you are B, okay? Take your microphone. Okay, you can stand correctly. Are you ready? Go.
3: What color is this house?
5: It's brown.
0: What shape?
3: What shape is this house?
5: It's pyramid shape.
3: What is
0: this house made of?
3: This house made of.
5: It's made of wood.
0: Very good. Clap your hand for your friends. Good job. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, I return the microphone to you. Okay. Very good one. I'll clap your hand for your friend. Good job. Okay. Is it easy or difficult?
4: Easy.
0: Easy one, right? Okay. Very good. นักเรียนทำดีมากเลยนะคะถือว่าตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจออกเสียงมากๆทำได้ดีมากหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จะฝึกถามแล้วก็ตอบนะคะตามภาพที่ทีเชอร์ได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้ง3ภาพนะคะต่อไปโอเค I'm going to move to the worksheet number 37 unusual houses นะคะวันนี้มีใบงานมาให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะโดยใบงานนี้ How many pictures are there in the worksheet How many pictures
5: five
0: We got 5 houses rightเรามีบ้านถึง5หลังนะคะ5ลักษณะด้วยกันเราจะทำอะไรบ้างlook at the instruction first you have to listen you have to listen to the description of each house and match the pictures to the correct number เดี๋ยวทีเชอร์จะมีบทความให้นักเรียนได้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้มีคำบรรยายมาให้5คำบรรยายด้วยกันที่เราจะต้องฟังเมื่อนักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มชูภาพขึ้นมาว่ามันคือบ้านหลังไหนทีเชอร์เตรียมบัตรภาพเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมคะบัตรภาพก็จะเป็นตามนี้เลยมีหลัง A หลัง B C D and Eนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าแต่ละหลังเป็นลักษณะแบบไหนโอเค Everyone what shape is it What shape
4: Dome
0: shape
4: B
0: The third one The C number C
4: Dome shape
0: This one U shape and
1: D shape
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะสามารถเลือกภาพได้ตรงกับคำบรรยายหรือเปล่าโอเคEveryone are you ready
4: Yes
0: Okay you have to listen first and then you show me the picture okay ถ้านักเรียนชูภาพได้ถูกต้องนักเรียนก็ได้คะแนนไป1คะแนนโอเคEveryone eyes on me
4: eyes on you
0: eyes on me
4: eyes on
0: okay
6: Is in a forest. There are lights in front of it. This house is pyramid shaped and is made of bricks and glass. So you can see people and things inside it.
0: โอเคเก่งมากเลยแทบจะไม่ต้องเลยแต่ว่าอ่านดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะอยากฟังอีกหนึ่งรอบไหมเขาบอกว่า this big house is in a forest. There are lights in front of it. This house is pyramid shaped.And it's made of bricks and glass, so you can see people and things inside it. นะคะบ้านทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากอิฐแล้วก็มีแก้วด้วยนะคะมีกระจกด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่ตรงกันก็คือภาพ B โอเค you got one point โอเคนักเรียนก็สามารถเขียนคำตอบลงไปในใบงานได้ด้วยนะคะว่าภาพนี้คือตัวอักษรตัวไหนนะคะโอเคต่อไปThe next one The house number two Okay you have to listen first
6: This unusual house is in a forest The color of the house is green It is dome-shaped and is made of concrete. A glass dome on its top makes it look great.
0: What do you think? Okay, it's a dome shape. What color is it? What color? Green, right? Okay, this picture is A. Okay, you can write down it. A. เขียนลงไปนะคะ เขียนคำตอบลงไปที่ภาพด้วยว่าเป็นภาพตัวไหน Okay.โอเคเก่งมากเลย very good next one the house number three you have to listen first
6: this house is made of brick and its color is something between brown orange and red

0: cube-shaped. It is located close to a footpath. There is a bicycle in front of the house.
1: โอเคนักเรียนชูภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพบ้านสี What color is it? What color is it, everyone? What color? What color? Brown, right? Okay, this picture is this. Okay, you can write down your answer. You can write the alphabet in your worksheet. Okay. This house is made of brick. ทำมาจากอะไรเอ่ย brick. What is it? Brick. ทำมาจากอิฐนะคะแล้วก็สีของมันเป็นยังไง Its color is something between brown, orange, and red. เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแดงๆนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะของบ้านเป็นคิวบ์นะคะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเป็นเหมือนลูกบาศก์นั่นเองเป็นลูกบาศก์เหมือน3ลูกวางด้วยกัน3ชั้นเลยนะคะต่อไป House number 4 The house number 4 Okay
0: This house is dome shaped It is white and made of ice It is on a snowfield
1: Okay.
0: It is small but so cute.
1: Okay, อันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆตอบได้เร็วมากนักเรียนไปทางเลือกภาพได้หรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรนะคะ This house is dome shaped. It's white, สีขาวๆเป็นโดมๆนะคะแล้วก็ทำมาจากอะไรเอ่ย Snow or ice ก็คือ igloo นั่นเองนะคะ Write down alphabet C in your worksheet. Okay, very good.โอ้นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะต่อไป house number 5 it's like a shoe it is white and made of concrete it is in green glass field ดีมากนะคะรูปร่างมันเหมือนรองเท้าใช่ไหมคะทำมาจากคอนกรีตสีขาวอยู่บนสนามหญ้าก็คือPicture E, very good. Picture E. ตอบถูกหมดทุกกลุ่มเลยดีมากโอเคหมดหรือยังคะภาพหมดหรือยังครบแล้วนักเรียนเช็คคะแนนให้เรียบร้อยนะคะได้กี่คะแนนเขียนลงไปนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนคะแนนให้ทีเชอร์ปิ่นด้วยโอเคเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนตอบเร็วมากเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนปลายทางฟังอีกหนึ่งรอบนักเรียนต้นทางก็ต้องฟังไปด้วยกันนะคะโอเค Are you ready?
2: Yes.
0: This house is like a shoe. It is white and made of concrete. It is in a green grass field.
1: This house is like a shoe. บ้านลักษณะเหมือนอะไร A shoe. รองเท้าหนึ่งข้างนะคะ It's white สีขาวๆ and made of concrete.ทำมาจากคอนกรีต is in a green glass field แล้วมันก็ตั้งอยู่บนสนามหญ้านั่นเองนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะฟังได้ทันนะคะเพราะต้นทางตอบเร็วมากอ่านเองได้เลยยังไม่ได้ฟังเลยนะคะ very good โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะคะว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกถามฝึกตอบอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้จะหาอาสาสมัครด้วยนะคะในการออกมาสาธิตอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันตอบก่อนว่ามันตอบอะไรบ้างnumber one question number one what color is this house
2: white
1: make a sentence please it's white very good what shape is this house
2: It's dome
1: house. It's dome shape. Okay. One more time. It's dome shape. Very good. The last one. What is this house made of?
2: It's made of ice.
1: It's made of ice. Very good one. Okay. Okay, everyone. Now it's time to find the volunteer students. วันนี้นะคะนักเรียนพูดได้หลายคู่มากเลยแล้วก็ตอนนี้มีเด็กที่ต้องการที่จะสาธิตให้เพื่อนๆไปทางได้ดูอยู่หลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพที่1คุณครูจะให้โอกาสนักเรียนที่อยากจะเป็นอาสานะคะยกมือก่อนว่าใครจะเป็น A กับ B นะคะโอเค who wants to be A and B in this picture hand up

0: เค picture one picture one okay I will choose ปุ้น and Patty please come here A and B ไปเลยครับเชิญเลย who wants to be A okay A and B ปุ้น it's B
1: What color is this house?
2: This gray. This is gray.
1: What shape is this house?
2: This is dome shape.
1: What is this home made of?
0: This house? Sorry?
1: House.
2: This
0: okay, one more time.
1: What is this house made of?
2: This made of?
0: It's brick. Made of brick.
2: This made of brick.
0: Brick.
2: Brick.
0: Okay. Clap your hand for your friend. Good job. ค่ะสำหรับภาพที่หนึ่งนะคะเพื่อนก็ได้มาอาสาออกแล้วนักเรียนปลายทางต้องระวังคำว่า it's นะคะ it's and brick นะคะ brick ต่อไปนักเรียนที่จะอาสาสำหรับภาพที่สองนะคะ please come next to me pleaseOkay, clap your hand for your friend, Ava and your friend. Who wants to be A? Ava, going to be A. Okay. Grab your microphone.
3: This
0: one. This. What?
3: This white.
0: It's. Okay. Turn to your friend.
1: What color is this house?
4: It's white.
1: What shape is this house?
4: It's
3: Q
4: shape.
1: What is this house made of?
4: It's made of concrete.
0: Okay, clap your hand for your friend. คำนี้อย่าลืมนะคะ Cube shaped and concrete. Okay, picture number 3. Okay, who wants to be the volunteer?Nadeed and what? Please come here. Grab your microphone. Who is A? Who is B? It's up to you. Okay. ใครเป็น A? ใครเป็น B? ค่ะเลือกเลย Your A.
1: What color is this house?
2: It's brown.
1: What shape is this house?
2: It's pyramid shape.
1: What is this house made of?
2: It's made of wood.
0: Okay, clap your hands for yourself. Okay. Okay, perfect. Very good. สรุปว่าวิธีการถามนะคะและวิธีการตอบยากหรือง่ายง่ายนะคะนักเรียนแค่ต้องฝึกตามโครงสร้างที่คุณครูบอกมาเท่านั้นเองนะคะ What color is this house? What shape is this house? And what is this house made of? นักเรียนบอกได้ทั้งสีลักษณะนะคะแล้วก็วัสดุของบ้านด้วยเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง lively garden we are going to move to the garden okay และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็สลากคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ในสวนนั่นเองนะคะโอเค everyone Okay. Everyone, thank you for your attention. You are very good at speaking for today. นักเรียนพูดได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยจำคำศัพท์ก็เก่งมากเลือกภาพก็รวดเร็วมากๆเลยโอเค Clap your hand for yourself. Okay. I hope to see you next time, and I hope you enjoy our lesson. Okay. Everyone, see you next time.
5: Thank you, the teacher.
6: Thank you, teacher.
0: Bye-bye.

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมอะไรไปลูกการเปิดโลกนิทรรศการนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปอีกก็คือจะเป็นการเปิดโลกนิทรรศการมีตั้งแต่ครั้งที่1มาจนถึงครั้งที่2ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับได้ออกมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการนำเสนอความรู้ในเรื่องของการเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นนิทรรศการซึ่งมีทั้งนิทรรศการที่ทำไมครับนำเสนอบนจอภาพนี้แล้วก็มีทั้งนิทรรศการที่ยกขึ้นมาให้เห็นเป็นแบบอะไรครับชนิดเคลื่อนที่ได้แบบไม่ถาวรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่านักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนำเสนอความรู้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีบางกลุ่มที่ทำไมครับต้องไปพัฒนาทักษะการพูดเพิ่มเติมบ้างแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะชื่นชมนักเรียนต้นทางทุกคนว่านักเรียนสามารถถ่ายทอดกระบวนการออกมาได้อย่างดีในระดับหนึ่งทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ปลายทางล่ะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของความรู้ทางภาษาไทยตั้งแต่การอ่านแรกๆเราจำได้ไหมครับตั้งแต่เราอ่านเรื่องนิทานแรกๆเรื่องกระต่ายอะไรครับตั้งแต่กระต่ายแสงจันทร์มาจนถึงการอ่านตีความวิเคราะห์ความจนถึงจับใจความเรื่องทักษะต่างๆยาวมาจนถึงการสืบค้นความรู้เนี่ยนะฮะเราก็ได้เอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาเนี่ยเอามาสร้างเป็นผลงานเพื่อแสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับตอนนี้ปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แบบใดบ้างนะครับก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ทราบด้วยนะครับมาถึงในวันนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับถอดบทเรียนพัฒนาความคิดทำไมเราถึงต้องมีการศึกษาความรู้เรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดก่อนที่เราจะไปทราบนะครับว่าการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดเนี่ยมีเนื้อหาแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์พร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: อธิบายคุณการถอดบทเรียนได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: สอนคุณการถอดบทเรียนได
0: ้และข้อที่3ครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการถอดบทเรียนทำไมเราเรียนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยเราจึงต้องมีการถอดบทเรียนแล้วการถอดบทเรียนนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อการเรียนหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไรนักเรียนต้นทางปลายทางครับอยากจะนำถามก่อนว่าเราเคยได้ยินคำว่าการถอดบทเรียนมาก่อนไหมครับมีทั้งเคยแล้วก็ไม่เคยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการถอดบทเรียนนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจแล้วก็นำเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดให้เกิดอะไรครับความงอกเงยในภายภาคหน้าได้นะครับทีนี้ครับนักเรียนดูนะครับอยากสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนปลายทางเตรียมคิดไว้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะฮะนักเรียนดูคำถามนะครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะข้อนี้คุณครูยังไม่ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเลยแต่ให้ร่วมกันระดมความคิดก่อนนักเรียนฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดนิทรรศการนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเชิญร่วมกันระดมความคิดครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำไมครับร่วมกันระดมความคิดจากคำถามที่ถามว่าตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าตอนนี้นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มได้ตอบกันก่อนนะครับว่าจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเขาได้เอาความรู้ไปจัดนิทรรศการเนี่ยเขาได้อะไรบ้างอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเป็นผู้ตอบได้เลยครับ
1: ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆครับที่เพื่อนเขานำมาจัดเป็นนิทรรศการครับ
0: ได้ทราบความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนมาจัดนิทรรศการนะครับปรบมือให้กับกลุ่มแรกด้วยครับก็เป็นการตอบโดยภาพรวมนะครับว่าได้ทราบความรู้ต่างๆเนี่ยที่เพื่อนได้มีการกลั่นกรองข้อมูลมาเพื่อจัดแสดงให้เห็นเป็นลักษณะของนิทรรศการนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: ฝึกการพูดรายงานค่ะแล้วก็ฝึกการวางแผนแล้วก็ความสามัคคีค่ะ
0: กลุ่มนี้บอกว่าได้เป็นการฝึกกระบวนการพูดรายงานแล้วก็ฝึกเรื่องอะไรครับการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันนี้นักเรียนเห็นด้วยไหมครับขอบคุณมากครับการสร้างความสามัคคีถ้าเราไม่สามารถสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้งานนี้จะสำเร็จเสร็จสิ้นไหมครับไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเลยก็ถือว่านอกจากจะได้ความรู้การฝึกพูดทักษะเรื่องของรายงานแล้วก็ได้ความสามัคคีด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3เชิญตอบได้เลยครับ
3: ฝึกการพูดค้นหาข้อมูลค่ะฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลฝึกการพูดนำเสนอและฝึกการประเมินค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นการฝึกที่หลากหลายเลยนะครับทั้งอะไรครับกระบวนการหาข้อมูลการพูดแล้วก็ทักษะอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบมา3กลุ่มแล้วตอนนี้ปลายทางคำตอบเป็นอย่างไรบ้างครับลองดูซิว่าตอนนี้ที่เราเตรียมไว้ที่จะตอบกับคุณครูผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยจะเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญกลุ่ม4เป็นผู้ตอบต่อได้เลยครับ
4: 1นะคะได้ความสามัคคี2ได้ความรู้ของข้อมูลนั้นๆอย่างครอบคลุม3ได้ฝึกการหาค้นคว้าข้อมูล4ได้ฝึกการพูดนำเสนอ5ได้กล้าแสดงออก6ได้ฝึกการตั้งคำถามค่ะ
0: อ๋อเป็นการฝึกทักษะที่หลากหลายเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่านักเรียนได้ตอบมาแล้วทำไมครับประเด็นค่อนข้างครอบคลุมเนื่องจากว่านักเรียนแจ้งว่าอะไรครับมีการฝึกทักษะตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการตอบคำถามการฝึกพูดแล้วก็กระบวนการอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือว่านักเรียนก็ได้มีการฝึกฝนทักษะใช่ไหมครับต่อไปครับเชิญกลุ่มที่5เป็นตัวแทนในการตอบต่อได้เลยครับ
5: ได้ประโยชน์ในเรื่องของการนำเสนอการจับใจความการวิเคราะห์และการออกแบบครับ
0: เป็นเรื่องของการจับใจความการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายแหละครับกลุ่มที่6เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนเป็นผู้ตอบได้เลยครับ
6: สามารถนำความรู้ต่างๆจากนิทรรศการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มนำเสนอได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆครับ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของนักเรียนต้นทางที่ได้ตอบไปให้กับนักเรียนโรงเรียนปลายทางอีกหลายๆโรงเรียนว่าจากที่เราได้มีการศึกษาตั้งแต่ทักษะอะไรลูกง่ายสุดตั้งแต่การอ่านการแบ่งวรรคการออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดเจนมาจนถึงการฝึกทักษะที่มีความซับซ้อนขึ้นเช่นอะไรครับการอ่านตีความแล้วก็การอ่านจับใจความมาจนถึงการวิเคราะห์สารใช่ไหมครับแล้วก็เราได้มีการฝึกกระบวนการสืบค้นรวมถึงได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ทั้งเป็นผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินตรงนี้เรายังจำได้ไหมครับเรายังจำได้ฉะนั้นถามต้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับการศึกษาแบบนี้ครับเราเป็นผู้ที่เรียนอย่างเดียวไหมครับไม่แต่เราทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สืบค้นผู้ประเมินแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆตามข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบเนี่ยมีความคาบเกี่ยวหรือว่ามีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่กระบวนการการถอดบทเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ฝากนักเรียนปลายทางได้ให้คำตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ห้องปลายทางแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนั้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนที่เต็มที่และดียิ่งขึ้นต่อไปครับต่อไปนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะไม่ยากมากนะครับนักเรียนครับกระบวนการการถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่ากระบวนการถอดบทเรียนนะฮะเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่เป็นอะไรครับการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ออะไรลูกตรงนี้ชัดเจนมากเลยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานในอนาคตการถอดบทเรียนมักถูกใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพหรือหลากหลายเนื้อหาเช่นการจัดการโครงการการศึกษาการทหารและธุรกิจรวมถึงเรื่องอื่นๆเป็นต้นฉะนั้นตอนนี้นักเรียนครับถ้าเราดูจากข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอการถอดบทเรียนมันเป็นการหาจุดเด่นจุดพัฒนาแล้วก็การที่จะหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไปไม่ถึงถูกไหมฮะให้ทำไมครับให้ทำไมลูกให้มีความเก่งขึ้นมีความชำนาญมากยิ่งขึ้นเอาง่ายเรามาถอดบทเรียนกันสิ่งที่คุณครูเห็นอย่างหนึ่งจากนักเรียนต้นทางคือในบางครั้งนักเรียนอาจจะมีความเขินบ้างนักเรียนอาจจะอ่านไม่ตรงตามข้อความบ้างนักเรียนอาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องภาษาบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีการวิเคราะห์ตัวเองมีการถอดบทเรียนตัวเองเนี่ยเรามีการพัฒนาขึ้นไหมครับเรามีการพัฒนาขึ้นฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะฝึกไว้ให้เกิดความชำนาญนะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าการถอดบทเรียนทำไมลูกช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์กรหรือบุคคลสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะถึงตอนนี้แล้วนักเรียนครับเราเห็นแค่2ข้อความแล้วตอนนี้การถอดบทเรียนดีหรือไม่ดีครับดีอย่างดีอย่างไรครับตอบโดยภาพรวมได้เลยครับทำให้เราได้เห็นจุดอ่อนของตนเองจุดเด่นของตนเองแล้วก็เอาจุดอ่อนหรือว่าข้อพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยไปปรับปรุงให้เกิดความเชี่ยวชาญและความชำนาญยิ่งขึ้นได้ใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับว่าที่คุณครูเคยพูดกับกลุ่มนี้กลุ่มที่3ว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเองเช่นเรื่องที่นักเรียนนำเสนอเป็นเรื่องอะไรครับภัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมันมีความท้าทายความท้าทายก็คือความยากจำได้ใช่ไหมครับความยากตัวนี้ทำไมครับเราต้องมีการอ่านศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศัพท์อิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ต้องทำกันบ้านมากกว่าเรื่องอื่นๆเป็นต้นเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการวิเคราะห์ได้เนี่ยการนำเสนอก็จะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องของการถอดบทเรียนโดยคุณครูขออนุญาตหยิบยกบทความดีๆจากแหล่งข้อมูลที่ผมได้นำเอามาแนบไว้นะครับซึ่งก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนี้ที่ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องราวดีๆนะครับทั้งภาพแล้วก็ข้อความนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มีการเผยแพร่นะครับผมจึงนำเอาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมาสอนแล้วก็มาขอขยายผลเพิ่มเติมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับวันนี้ครับนักเรียนครับการถอดบทเรียนเราจะใช้เป็นเรื่องอะไรครับปัญญา3ฐานคือ head heart และ hand นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องของปัญญา3ฐานซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับปัญญา3ฐานเนี่ยถ้านักเรียนลองพิจารณาข้อความดูนะเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนซึ่งมนุษย์เนี่ยอาจจะมีหลากหลายวิธีในการศึกษาหาความรู้แต่องค์ความรู้ที่ได้รับความนิยมมากเนี่ยคือเป็นเรื่องของปัญญา3ฐานนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่าปัญญา3ฐานเนี่ยมันเป็นความสามารถในการทำงานของมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยสมองในส่วนต่างๆได้แก่อะไรครับ1คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่อมาครับส่วนอะไรครับและส่วนของโดยอาจเรียก3ส่วนนี้ว่า headheart และ hand ตามลำดับใช่ไหมครับถ้าเป็น head คือเป็นเรื่องขององค์ความรู้ heart คืออารมณ์ความรู้สึกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเรามองเห็นไหม เรามองไม่เห็นแต่มันสัมผัสและรู้สึกได้และแฮนด์คือทักษะนั่นเองใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้เราไปออกแบบเราได้ใช้เฮดไหมครับเราใช้ฮาร์ดไหมครับเราใช้แฮนด์ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาเนี่ยไปแตะในเรื่องของปัญญาสามฐานแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายชื่อเช่นศูนย์หัวศูนย์ใจและศูนย์ท้องหรืออะไรครับฐานคิดฐานใจฐานกายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีนักทฤษฎีเนี่ยได้คิดเอาไว้นะครับซึ่งต่อไปนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่เขาคิดแล้วเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพวกเราลองดูเราสามารถมีการใช้ทักษะไหนได้บ้างนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับส่วนบนสุดคือส่วนอะไรครับส่วนหัวซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดต่อมาส่วนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกและฐานกายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วก็ทักษะต่างๆนั่นเองนะครับนักเรียนไปดูฐานหัวก่อนเฮดนะครับความสามารถในเชิงเหตุผลการคิดวิเคราะห์เข้าใจด้วยกระบวนการคิดการอภิปรายวันนี้ขออนุญาตนะครับจะใช้ตัวอย่างให้ดูนะฮะวันนี้ขออนุญาตให้แต่ละกลุ่มนะครับไปค้นหาความรู้หนึ่งเรื่องให้แต่ละกลุ่มนั้นตกลงกันว่าจะเอาเรื่องอะไรโดยให้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ครับตอนนี้เราเกิดอะไรขึ้นเราเกิดความคิดยัง
7: เก
0: ิ
7: ดแล้ว
0: สมองก็จะสั่งเลยเราจะหาเรื่องอะไรดีนะเราจะคุยกับเพื่อนยังไงดีนะถูกไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้เฮดต่อมาครับฐานใจใจคือเรื่องอะไรครับฮาร์ดเป็นความสามารถในการใช้อารมณ์เกี่ยวข้องกับความรู้สึกการให้คุณค่าความรู้สึกต่างๆเช่นเมื่อใดที่เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจเพื่อนในกลุ่มทั้งต้นทางปลายทางเรามีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมานั่งทำอยู่คนเดียวซึ่งครูเชื่อว่าปัญหาเนี่ยเราอาจจะเคยเจอแบบในนอกเวลาใช่ไหมครับถูกไหมฮะนักเรียนปลายทางเคยเจอไหมครับเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เรามีการจัดการกับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เหล่านี้อย่างไรบ้างเราจัดการยังไงต้นทางเราจัดการยังไงเราทำยังไงครับถ้าเกิดเจอเพื่อนไม่ช่วยงานเนี่ย
7: บอกเพ
0: ื่
7: อน
0: ดีๆว่าให้ช่วยกันทำหน้าที่ใช่ไหมครับสมมติต่อครับว่าถ้าเพื่อนไม่ทำนี่ยังไงครับ
7: ลบ
0: โอ้ก็เพื่อนก็ตอบเป็นตัวอย่างว่าอาจจะต้องมีการแจ้งคุณครูแล้วก็อาจจะต้องมีกระบวนการที่เด็ดขาดขึ้นเช่นอาจต้องลบชื่อเพื่อนหรือว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างให้เหมาะสมกับบริบทนั่นเองนะครับต่อไปฐานสุดท้ายคือฐานกายคือ hand ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับทักษะเกิดจากการลงมือทำประสบการณ์สัญชาตญาณชื่นชมนักเรียนห้องต้นทางก่อนบางคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรครับทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอะไรครับร่วมกันแต่พอได้ทำไมครับปฏิบัติร่วมกันแล้วเราเกิดทักษะที่ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนอกจากนี้เรามีการอะไรครับต้องไปหาหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นเรื่องบางเรื่องเช่นอาจจะเป็นแผ่นดินไหวอาจจะเป็นภัยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนการที่เราไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยให้เราได้ความรู้ที่มากขึ้นไหมครับมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะด้วยนะครับประมาณนี้นะต่อไปเขาบอกว่าทั้ง3ฐานเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเพียงแต่การที่เราโตมาเรามักจะใช้ลักษณะที่เราเคยใช้ได้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวและใช้สิ่งเดิมนี้แก้ปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อปัญหาเปลี่ยนแต่เรายังใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิมเนี่ยก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ผลแล้วฉะนั้นเราต้องมีการปรับวิธีให้มากขึ้นเอาละครับจากที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบเรื่องของปัญญา3ฐานยังจำได้ไหมครับขออนุญาตขยับมาอยู่ตรงกลางฐานที่1คือฐานอะไรฐานหัวมีชื่อภาษาอังกฤษว่า head ฐานที่2คือฐานใจคือ
8: heart
0: ขอทบทวนใหม่ฐานที่1คือ
8: head
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
8: ความร
0: ู้ความรู้ฐานนี้คือ
8: ฐาน
0: ใจมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
8: heart
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึกแล้วฐานสุดท้ายคือฐานตรงไหนนะ
8: แ
0: ฮนอาแฮนคือเป็นเรื่องของทักษะนั่นเองวันนี้เราจะมาฝึกการใช้ปัญญา3ฐานกันครับให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วจัดทำใบงานที่20ถอดบทเรียนพัฒนาความคิดเมื่อเสร็จแล้วให้นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ซึ่งคุณครูได้อธิบายพอสังเขปไปแล้วนะครับหน้าตาของใบความรู้ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับว่าแต่ละฐานนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานแต่ทีนี้ครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับด้วยความที่คุณครูเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มีการเอาความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงในครั้งนี้นะครับมาร่วมกันบูรณาการแล้วเขียนลงไปในตารางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับช่องที่1คือช่องฐานอะไรนะเฮดถามว่านักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้บ้างต่อไปฐานแฮนคืออะไรนักเรียนได้ลงมืออะไรบ้างแล้วก็ฐานฮาร์ดนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างฉะนั้นความรู้สึกสามารถเขียนได้แต่ว่าขอให้เขียนเป็นแบบสร้างสรรค์แล้วก็ข้อ4เขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็คือโดยภาพรวมนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะใช้ปัญญา3ฐานหรือยังครับ
8: พร้อมแล้ว
0: โอเคครับปลายทางพร้อมไหมครับครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ลงมือร่วมกันระดมความคิดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดในเรื่องของการสรุปความรู้ลงไปในเรื่องของกิจกรรมปัญญา3ฐานซึ่งตอนนี้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้รับสิ่งใดแล้วก็มีการเขียนสิ่งใดลงไปบ้างอย่าลืมแจ้งให้คุณครูที่ควบคุมดูแลเนี่ยได้ทราบด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มไหนครับที่เป็นคนที่จะตอบข้อแรกดีกลุ่มนี้นะครับปรบมือให้กับข้อแรกด้วยครับขออนุญาตอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับข้อแรกนะครับ hate

0: นักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยนี้ครับนิทรรศการปลูกปัญญาเชิญครับ
1: 1 นะคะการวางแผนการแบ่งหน้าที่การค้นหาข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานการนำเสนอและการทำแบบประเมินค่ะ
0: ถือว่าเป็นทักษะที่ครอบคลุมอย่างยิ่งนะครับต่อไปครับกลุ่มที่2ครับแฮนด์ครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างเชิญครับ
2: 1เรียนรู้และศึกษา2ค้นคว้า3วิเคราะห์4เรียบเรียงข้อมูล5แบ่งหน้าที่6ทำนิทรรศการและ7การนำเสนอนิทรรศการค่ะ
0: ก็คือเป็นการตอบตั้งแต่ทักษะที่อะไรครับแรกสุดไล่มาจนถึงทักษะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของแฮนด์คือการลงมือทำถูกไหมครับทีนี้ขอถามเพิ่มเติมครับเวลาเราลงมือทำเนี่ยเราต้องคิดก่อนทำไหมครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากกลุ่มแรกที่ทำไมครับมันต้องเกิดจากความคิดก่อนฉะนั้นความคิดก็มาสั่งให้เรานั้นได้ลงมือทำนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับเรื่องของฮาร์ดครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเรียนหน่วยนิทรรศการปลูกปัญญาเชิญตัวแทนเป็นคนตอบในข้อ3ได้เลยครับ
3: ได้มีการเรียนรู้เรื่องต่างๆอยากแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์ครับแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้วยครับ
0: ปรบมือให้กับทั้ง3กลุ่มด้วยครับได้ยินคำตอบแล้วก็คุณครูในฐานะที่เป็นครูสอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับต้นทางวันนี้รู้สึกชื่นใจนะครับที่นักเรียนนั้นได้มีการระดมความคิดทั้ง3ฐานออกมาได้อย่างดียิ่งนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการระดมความคิดแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปประมวลเพื่อสร้างเป็นนิทรรศการรวมถึงการปฏิบัติทักษะตั้งแต่ทักษะที่ไม่ซับซ้อนมาจนถึงทักษะที่ซับซ้อนต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชี่ยวชาญครูถามนักเรียนต้นทางก่อนครับการที่เราจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือว่าเป็นที่สุดของการศึกษาหรือยังครับ ไม่คนเรานั้นต้องมีการพัฒนาศักยภาพอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้ที่ชำนาญมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายครับข้อเสนอแนะทราบมาว่าอีก3กลุ่มนั้นยังไม่ได้ตอบใช่ไหมครับเดี๋ยวข้อเสนอแนะเนี่ยรบกวนช่วยตอบโดยภาพรวมให้ฟังหน่อยนะครับกลุ่มนี้มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างครับอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรนะครับก็คือเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกระซิบกันอยู่ว่าอยากจะให้มีการฝึกทักษะแบบนี้ต่อเนื่องเพื่อให้อะไรครับการเรียนการสอนนั้นไม่ซ้ำแบบรูปแบบเดิมแล้วก็มีการพัฒนาทักษะต่อเนื่องเรื่อยไปใช่ไหมครับทีนี้ครับสอบถามกลุ่มด้านหลังดีกว่าเป็นเรื่องของความประทับใจบ้างนักเรียนครับตั้งแต่เราศึกษามาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้เนี่ยนักเรียนมีความประทับใจสิ่งใดบ้างครับอ่ะลองตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
4: ได้ความรู้ในเรื่องต่างๆและทำให้เรารู้วิธีการเอาตัวรอดค่ะแล้วก็รู้ในเรื่องของขนมไทยการเอาตัวรอดในเรื่องของโควิด-19 ค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันครับคุณครูอยากจะฝากทักษะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับกลุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับนักเรียนคิดว่าในฐานะที่นักเรียนเรียนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยนักเรียนเป็นเพียงแค่ผู้เรียนอย่างเดียวไหมครับกลุ่มด้านนี้นักเรียนตอบคุณครูเพิ่มเติมหน่อยครับว่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาจนถึงครั้งนี้เนี่ยเราได้มีบทบาทหน้าที่แบบไหนอย่างไรบ้างครับลองดูสิ
5: ไม่ครับเป็นทั้งผู้นำเสนอผู้ฟังและผู้เรียนครับ
0: มีทั้งเป็นผู้ฟังผู้เรียนแล้วก็เป็นผู้นำเสนอด้วยมีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังตอบไม่ครบเป็นผู้อะไรครับ
5: เป็นผู้ประเมินครับ
0: เป็นผู้ประเมินนั่นเองนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้แล้วก็ทุกกลุ่มด้วยครับเอาละครับมาถึงในช่วงนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนที่มีความสุขอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับการถอดบทเรียนสะท้อนให้เห็นสิ่งใดจากการศึกษาบทเรียนและทักษะจงร่วมกันตอบคำถามสะท้อนให้เห็นอะไรครับเห็นอะไรลูกความรู้ในสิ่งที่เราได้เตรียมมารวมถึงทักษะบางอย่างที่มันฝึกครั้งเดียวแล้วได้เลยไหมครับไม่ได้เลยฉะนั้นการถอดบทเรียนอย่างที่คุณครูได้ให้ความรู้ไปว่าเราเห็นจุดอ่อนของเราอย่างไรฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดอ่อนแตกต่างกันไปถูกไหมครับเราเอาการถอดบทเรียนครั้งนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการพัฒนาในการเรียนต่อไปปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเชื่อว่าตอนนี้ปลายทางเนี่ยมีจุดเด่นจุดพัฒนาแล้วก็ข้อเสนอแนะเนี่ยที่มีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราได้มีการฝึกพัฒนา

0: เองอยู่บ่อยนั้นก็จะเป็นผู้ที่ศึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญและแม่นยำในเนื้อหามากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้จริงๆแล้วนะฮะคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับต้นทางกับปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือไม่อัสดงเขียนอย่างไรใครคิดว่าเป็นอัสดงฝั่งสีเขียวยกมือตอนนี้ต้นทางเชื่อหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับสีม่วงยกมือขึ้นครับมีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับตอนนี้ปลายทางนะครับเชื่อว่าอัสดงไหนที่ถูกต้องลองช่วยกันตอบครับปลายทางครับถ้าเป็นสีเขียวลองยกมือหน่อยครับอาจจะมีอยู่นะครับสีม่วงล่ะครับคุณครูปลายทางลองประเมินดูนะครับและอัสดงที่ถูกต้องก็คือ
1: สีเข
0: ีย
1: วอ
0: ัสดงสีเขียวนั่นเองนะครับอัสดงแปลว่าตกไปใช้แก่พระอาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นตกไปเป็นถ้าตกไปใช้เวลาตอนเย็นเช่นช่วงเย็นแล้วคือแสงอัสดงหายลับลงที่ขอบฟ้านั่นเองจากภาพก็เป็นภาพที่คุณครูเคยได้ถ่ายไว้เมื่อครั้งที่คุณครูเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คืออำเภอทับสแกนั่นเองนะครับก็เป็นเมืองที่มีต้นตาลเยอะนั่นเองนะครับจากภาพก็ได้มีความประทับใจเนื่องจากว่าเช้าวันนั้นเนี่ยได้ไป ออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าภาพนี้สวยจึงได้ถ่ายไว้นะครับในครั้งต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้ใบงานแล้วก็บทอ่านนะครับสำหรับสื่อใบความรู้ใบงานนะครับเป็นเรื่องการเตรียมลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1แล้วก็บทอ่านเรื่องช็อกโกแลตสำหรับในวันนี้นะครับการถอดบทเรียนจากการเรียนเรื่องนิทรรศการปลูกปัญญาก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองสำหรับวันนี้ขอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure.
1: Okay.
0: So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV

0: แล้วจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
2: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
4: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
3: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้า
1: คุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
4: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
4: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
6: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศ เราก็สามารถเปิดใช้งานผู้ช่วยกร

0: ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
0: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
0: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: ไหลไหลไหลไหล

0: From his visits to numerous areas across the Kingdom of Thailand, His Majesty the King realized that one of the crucial causes of poverty for people in remote areas is water. Therefore, projects under the Royal Initiative are often closely related to developing water resources. In some areas, royal projects have been established to continue the works of previous projects towards systematic development of potable water for the maximum benefit of local people. About 30 years ago, the areas of Chaleum Prakiet Thai Prachan National Park in Ban Thai Prachan and nearby villages in Yang Hak Subdistrict, Pak Tha District, Ratchaburi Province faced water scarcity, even though the Ban Thai Prachan and Hin Sia reservoirs were constructed in 1985. They were too small to store a sufficient amount of water for local needs. When His Majesty became aware of these difficulties, he set forth to initiate a royal project and asked the Royal Irrigation Department to build a water resource to alleviate his people's problems of a lack of water for general use and cultivation, as well as preserving water for the dry season. Ban Thai Prachan Reservoir is part of the Upper Mae Prachan Watershed Improvement Project under the Royal Initiative. It was an expansion of the existing reservoir to benefit agricultural areas and provide for year-round general use for the local people in the Chaleum Prakiet Park project area.
1: ก็เฝ้ารอว่าน้ำที่พระองค์ท่านได้ประทานอ่างนั้นจะมากน้อยประมาณใดก็ไปเฝ้าดูเฝ้าชะเง้อว่าระบบชลประทานสร้างแล้วจะได้น้ำเยอะไหมจะพอใช้กันหรือไม่ท้ายสุดแล้วเมื่อฝนตกลงมาปุ๊บอ่างเก็บน้ำบรรจุน้ำได้มากมายนะครับก็ชาวบ้านก็เลยรู้แล้วทันทีว่าในอนาคตนี้เราจะไม่ต้องลำบากอีกแล้ว
0: Similarly, the Hin Sia Thonbun Reservoir with the highest capacity was built to supplement the existing Hin Sia Reservoir. It could help irrigate 1,700 rai of agricultural land and provide water for consumption for 2 households. Another 4 reservoirs and a water supply system were also built to help the local people in many villages. Namely, these were the Ban Pukrut, Huai Pukrut, Khao Hua Dang, and Ban Pong Prom reservoirs.
2: กรมชลประทานโดยท่านอธิบดีปราโมทไม้กัดในขณะนั้นได้พิจารณาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ําในเขตตําบลยางหางอำเภอปากท่อเนี่ยก็คือได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมจํานวน6อ่างอีก1แห่งที่เรายังไม่ได้ดําเนินการคืออ่างเก็บน้ําบ้านโป่งพรมตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบสามารถดําเนินการได้ภายในปี2565ถ้าเราทําครอบคลุมเสร็จทั้ง6อ่างเนี่ยถือว่าชาวบ้านที่ตําบลยางหางอำเภอปากท่อเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริที่ท่านพระราชทานให้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบครับ
3: พอหลังจากสร้างแล้วราษฎรจากที่เคยเข้าป่าจากฐานะยากจนก็ฐานะก็พลิกขึ้นมาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นธรรมชาติได้ป่ากับคืนคือว่ามันได้กันทั้งหมดนับว่ามันเป็นบุญของคนที่นี่มากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมในคราวนั้นจนกระทั่งถึง

0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please send me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนกรกฎาคมค่ะ2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ตามรายงานจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์

0: กับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลาน
1: ผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณจุดคัดอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะผ่านเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมน้อมถวายความเคารพด้วยความสงบและสำรวมท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะมีทั้งผู้สูงอายุเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์หลายคนใช้เวลายืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยก่อนเข้าสักการะพระศพด้วยความเคารพตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการคัดกรองการจัดระเบียบแถวการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานที่คอยให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดการเดินทางขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาร่วมกันนำน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะท้อนถึงพลังแห่งการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในห้วงเวลาแห่งความอาลัย
2: ก็มีความตั้งใจนะคะเพราะว่าพี่ก็อายุ70ละก็ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะคือท่านอายุก็ยังน้อยแล้วก็ส่วนพี่นี่ตามท่านมานั่นแหละท่านยังเป็นพยาวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระพันปีแล้วก็สมเด็จองค์หญิงเนี่ยท่านจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็วันนี้ที่ได้มาเนี่ยตั้งใจจริงๆในส่วนที่เราทำน้อยนิดเองนะคะไม่ลำบากเลยแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะค่ะที่เราต้องเสียองค์หญิงที่องค์หญิงองค์นี้เนี่ยท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกๆหลานๆที่ได้เห็นว่ากษัตริย์ของเราทุกพระองค์ทำเพื่อประเทศชาติจริง
3: ๆพระองค์แต่มีพระคุณต่อประชาชนและตลอดทั้งคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่นี่มาประจำค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมาเป็นสิบครั้งแล้วก็ครั้งนี้มาเพื่อพระองค์พาค่ะรู้สึกอะไรแล้วก็สุดซึ้งในพระคุณของท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดพื้นที่พักคอยและดูแลการเคลื่อนตัวของประชาชนเป็นรอบๆเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและสมพระเกียรติตลอดทั้งวันภาพของประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมถวายสักการะพระศพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ยังอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ส ํานักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นโดยจะแบ่งการสักการะเข้าเป็น3ช่วงช่วงแรกได้แก่8:30 นถึง10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง16:00 นและช่วงสุดท้ายได้แก่เวลา20:00 นถึง21:00 นค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569พระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569
5: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยการทำความดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในพระองค์ได้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครร่วมกับทางวัดพุทธชยันตีวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดพิธีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีเจริญพุทธมนต์ตักบาตรแล้วก็กิจกรรมสำหรับประโยชน์อื่นด้วย
0: ไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีแอร์สาวนะครับที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียในคดียาเสพติดล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.รู้แล้วว่าต้นทางของกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนนั้นมาจากนอกประเทศโดยใช้ไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนถึงมือของแอร์สาวโดยจะมีการแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่ายวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพของรถเก๋งสีดำครับจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเก๋งสีดำวิ่งตามหลังรถแท็กซี่มาซึ่งรถเก๋งสีดำคันนี้ครับต้องสงสัยว่านำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาภาพเนี่ยจับเห็นได้ว่ารถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในซอยได้สักพักแล้วก็ขับออกมาครับ
4: นี่แหละค่ะรถคันสีดำที่ขับออกมานะคะ
0: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับนางสาวอารีพัก เงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและก็เส้นทางของยาเสพติดบางส่วนแล้วรวมถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งและก็ผู้รับที่ปลายทางที่ออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดครับจะนำไปต่อจิ๊กซอว์

0: ร่วมกับทางการออสเตรเลียนอกจากนี้ยังรู้แหล่งที่มาของขบวนยาเสพติดและก็กระเป๋าผ้าของนางสาวมีนาที่รับหิ้วแล้วนะครับแต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ยืนยันเพียงได้ว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนแล้วซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนตอนนี้กำลังไล่เส้นทางเนื่องจากขบวนการยาเสพติดพบการลำเลียงจาก3เส้นทางหลักก็คือเหนืออีสานและจังหวัดกาญจนบุรีโดยขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุพันธุ์ก่อนจะส่งต่อไปยังนางสาวมีนาคาดว่าจะชัดเจนแล้วก็เปิดเผยได้เร็วๆนี้สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายใน 1-2 วันนี้ครับคือการตัดวงจรและการหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียซึ่งพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมาจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักไว้ก่อนที่จะส่งออกทั้งนี้มีรายงานนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องของคดียาเสพติดกรณีแอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP และสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF นะคะก็มียานยืนยันบอกว่าทางการออสเตรเลียให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่างเต็มที่มีการจัดหาทนายดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วส่วนข้อเท็จจริงในวันที่มีการจับกุมที่สนามบินของออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลโดยมีการสอบถามลูกเรือทุกคนนะคะว่ามีการนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือไม่หรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งใดที่จะต้องสำแดงหรือไม่ค่ะโดยนางสาวมีนาก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการนำกระเป๋าเดินทางมาด้วยทั้งหมดก็คือ12ใบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจนกระทั่งศุลกากรตรวจพบเฮโรอีนค่ะส่วนการต่อสู้ทางคดีของผู้ต้องหาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกนะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียและทางการของออสเตรเลียก็ให้ความเป็นธรรมมีการแต่งตั้งทนายที่เป็นผู้ช่วยทางด้านกฎหมายและทางไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
2: เมื่อเดินทางถึงสนามบินเนี่ยแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรนะครับก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของทางการออสเตรเลียอยู่แล้วว่าลูกเรือแต่ละคนเนี่ยมีใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือเปล่าหรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งของอะไรที่ต้องสำแดงซึ่งก็ถามทุกคนครับจนมาถึงคุณมีนาเนี่ยคุณมีนาก็ตอบนะครับว่าได้ตัวเองเนี่ยได้มีการนำพากระเป๋ามา12ใบแล้วก็ยินยอมให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นที่มาว่าศุลกากรก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบซึ่งยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่รายละเอียดก็มีประมาณนี้ครับ
3: อย่างนี้มันพอที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะช่วยทางด้านของคุณมีนาได้มากน้อยแค่ไหนไหมครับ
2: คือเรื่องข้อต่อสู้ต้องว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของทางฝั่งออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งทางการออสเตรเลียเขาให้ความเป็นธรรมโดยการที่เขาแต่งตั้งทนายนะครับในการที่เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับคุณมีนาอยู่แล้ว
1: และจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกนะคะทางการออสเตรเลียและไทยก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารับพัสดุต่อแล้วค่ะรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ว่ายังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาตินะคะเพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะ
2: มีข้อมูลพยายามให้เบาะแสดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังรอตัวจริงตอนนี้เรากำลังคัดกรองข้อมูลนะครับว่าท่านใดที่เป็นตัวจริงในการส่งพัสดุกล่องต้องสงสัยกล่องนั้นนะครับก็ขอให้เร่งมาแสดงตน

0: ือเราทราบปลายทางที่นี่น่าจะไปส่งให้แล้วใช่ไหมครับ
1: ทราบแล้วครับ
0: เป็นกลุ่มปลายทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยของทางออสเตรเลียไหมคะหรือว่าเป็นที่เคยกระทำความผิดไหม
1: อยู่ครับอยู่ในข้อมูลที่เราจะทำการสืบสวนร่วมกันอยู่
2: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วค่ะก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมกระบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงของสักประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนี่นะคะพังพปสเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบกันสำหรับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะไปสอบถามลูกเรือตัวจริงที่เคยทำงานด้านนี้แล้วก็เคยลงไปที่สนามบินของเมลเบิร์นของออสเตรเลียด้วยในขั้นตอนเมื่อลูกเรือไปถึงเห็นบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของช่องทางที่เป็นพิเศษสำหรับลูกเรือที่จะเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือว่าเข้าออกเนี่ยทางผู้โดยสารตามปกติอะคะ
3: ก็มันมีทั้งสองแบบน
2: ะ
3: ที่ทำการลูกเรือมาใน20ปีการบินไทยเนี่ยคือแต่ละสนามบินเขาก็จะมีช่องอาจจะเป็นช่องพิเศษแต่จริงๆแล้วช่องพิเศษคืออาจจะผ่านเร็วหน่อยไม่ต้องรอแต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆมันก็จะเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอะเข้าเมืองนะครับเสร็จปุ๊บก่อนรับกระเป๋าแล้วก็ออกจากสนามบินไปก่อนจะออกจากสนามบินหลังจากรับกระเป๋าแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าของต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เราพกพามาแต่ออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเข้มงวดมากที่สุดอันดับติดอันดับท็อปอันดับหนึ่งเลยก็ได้สำหรับในเรื่องของการเข้าเมืองเพราะเขาจะสตริกอะไรบ้างออสเตรเลียถ้าเกิดคุณไปเนี่ยอาหารการกินต่างๆเนี่ยใครบอกโอ้เดี๋ยวจะหิวกลางดึกเอาหมูยองไปอันนี้ไม่ได้เด็ดขาด
2: ใบกระพงใบกระเพรา
3: อะไรก็ไม่ได้เขามีมาตรการในการป้องกันถึงไบโอชีวภาพแม้แต่เศษดินที่ติดรองเท้า อันนี้ถือว่าเขาก็เป็นมาตรการ5เหมือนกันเขากลัวจะไปเอาดินที่มีเชื้อโรคเข้าประเทศมาตรการกักกันและซึ่งการป้องกันของออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาจะมีการนำลูกกลิ้งมากลิ้งตามเสื้อผ้าเรารองเท้าเราแล้วเอาไปมันจะมีเครื่องตรวจเลยนะเอาไปใส่แล้วผลจะออกมาเลยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่า นี่เขาขนาดนั้นนะที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยออสเตรเลียอย่างที่ผมเคยอยู่เนี่ยการบินไทยเนี่ยบิน4สนามบินด้วยกัน มีเพิร์ธมีซิดนีย์มีบริสเบนมีเมลเบิร์นทุกสนามบินเคร่งเหมือนกันหมดพอมากระเป๋าบ้างกระเป๋าเดินทางเนี่ยหลังจากที่เวลาเราจะออกผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะออกไปเนี่ยมันจะมีช่องในการที่จะเอ็กซเรย
2: ์
3: ในกระเป๋าแต่ก่อนที่จะถึงช่องเนี่ยผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือทุกคนจะต้องมีใบดีแคลร์มันจะเป็นกระสนักเหมือนกระดาษ A4 แบบเนี้ยดีแคลร์คือเขาเรียกอะไรใบสำแดงว่าตัวเองเอาสิ่งของต้องห้ามอะไรมาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บถ้าเราดีแคลร์อะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะยึดตามนั้นว่าเราดีแคลร์คือเราแสดงสำแดงว่าเนี่ยคือเราสิ่งของที่เราเอามาเขาก็จะดูว่าไม่มีอะไรคุณบอก not โอเคไม่มีก็ปล่อยแล้วก็เอ็กซเรย์ปกติแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องสงสัยหรือว่าขอดูหน่อยเราก็ต้องเปิดให้เขาดูแต่ทุกๆครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่คัสตอมเขาจะเปิดกระเป๋าดูสิ่งแรกเขาจะถามเสมอว่าคุณเป็นคนจัดกระเป๋าเองหรือเปล่า
2: อ
3: ันนี้เขาต้องถามถ้าบอกว่าถ้าเราบอกยอมรับจัดกระเป๋าเองแล้วคำถามต่อมาเขาจะถามต่ออย่างที่ข่าวบอกเมื่อสักครู่ของที่คุณจัดเนี่ยเป็นของคุณเองทั้งหมดหรือเปล่ามันจะมีเริ่มคำถามแรกก่อนว่ากระเป๋าจัดเองไหมคำถามที่สองคือแล้วของในกระเป๋าเนี่ยเป็นของคุณทั้งหมดหรือเปล่าซ
2: ึ่
3: งนำมาซึ่งที่น้องมีนาเนี่ยดีแคลร์เองบอกว่าอ๋อมีกระเป๋าที่รับหิ้วมานะที่รับมานะไม่ใช่ของตัวเอง12ใบอันนี้มันก็เป็นเจตนาหนึ่งในเรื่องของถ้าเกิดการต่อสู้คดีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับอัยการที่ท่านเองจบปริญญาเอกด้านกฎหมายที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียท่านก็เล่าว่าสิ่งตอนนี้ที่น้องมีนาต้องสู้รับทนายความต่างๆเนี่ยต้องช่วยคือในประเด็นที่บอกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจและเป็นเหยื่อเขาใช้คำว่า innocent agent innocent agent นี่คือข้อต่อสู้กฎหมายของออสเตรเลียเลยนะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องเป็น innocent agent ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกหลอกหรือเป็นเหยื่ออันนี้น้องมีสิทธิ์รอดเพราะว่าเคยมีคนที่โดนแบบเนี้ยแล้วก็แสดงเจตนาแต่เริ่มต้นว่าอ๋อตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนต้องพิสูจน์ให้ได้ในทุกกระบวนการนะว่าตัวเองเป็น innocent agent จริงๆถึงจะสามารถรอดได้
2: ค่ะแต่ว่าต้อง

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพมีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามทำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครับเรายังอยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูก
1: บำรุงวัด
2: บำรุงวัดนะครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับบอกความสำคัญของศาสนสถานในพุทธศาสนาและบทบาทของชาวพุทธในการดูแลรักษาศาสนสถานนะครับต่อมานะครับในวันนี้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือระบุและอธิบายพื้นที่ต่างๆในวัดที่ชาวพุทธทำศาสนพิธีด้วยเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาศาสนสถานทีนี้ถ้าพูดถึงศาสนสถานหรือวัดเนี่ยเราเคยเรียนมาหรือยังลูกเราเคยเรียนหรือยังครับเรียนไปแล้วใช่ไหมครับตอนเป็นเรื่องต้นๆเรื่องแรกๆที่เราเรียนเลยไหมเป็นเรื่องต้นๆเรื่องแรกที่เราเรียนเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้ครูจึงจะมาทบทวนแต่ทบทวนนะครับครูจะให้เล่นเกมเล่นเกมในวันนี้ไม่ยากนะครับครูจะมีคำถามให้นะครับคำถามเนี่ยจะถามเกี่ยวกับศาสนสถานนี่แหละให้นักเรียนบอกให้ได้มากที่สุดแต่ละกลุ่มนะแข่งกันคิดในเวลาที่กำหนดนะครับโดยการเล่นเกมให้ฟังสัญญาณกระดิ่งครูถ้าครูสั่นกระดิ่งปุ๊บแปลว่าเริ่มและถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งอีกครั้งแปลว่าหยุดแล้ววางปากกานะครับการเขียนคำตอบในวันนี้ให้เขียนเป็นข้อๆเพื่อที่ให้เราสะดวกในการนับดีไหมลูกพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
2: ไปที่ข้อแรกกันเลยศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมไทยอย่างไรอย่าลืมนะครับคำตอบต้องเป็น
4: ข้อ
2: ให้นักเรียนบอกมาว่ามีอะไรบ้างศาสนาพุทธเนี่ยมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมไทยอย่างไรเรื่องไหนบ้างนะครับพร้อมหรือยังครับวางปากกาก่อนวางปากกาก่อนมือจับที่หูทุกคนเลยรอฟังสัญญาณนะครับ

0: หมดเวลาวางปากกาครับอ่ะกลุ่ม1ได้กี่ข้อ1กลุ่ม2
1: 4
0: กลุ่ม3
1: 3
0: กลุ่ม4
1: 4
0: 4
1: 8
0: ตอนนี้กลุ่มไหนได้เยอะสุดกลุ่ม6ลองลงมาคือ4อ่ะดังนั้นเรามาฟังกลุ่ม6กันก่อนแล้วช่วยเพื่อนตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าเขียนได้เยอะใช่เราต้องดูข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนถูกหมดก็ได้คะแนนไปเลยอ่ะ
2: 1เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ2ช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อลำบาก3เป็นที่อยู่อาศัย4เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆ5ที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา6เป็นแหล่งค้าขาย7เป็นที่เลือกตั้ง8เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนแต่ทีนี้ลองอธิบายสิครับว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเวลาไหนตอนไหนที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัย
2: เมื่อชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะเช่นเกิดความยากลำบากทำให้ที่อยู่อาศัยนั้นเสียหายไม่สามารถอยู่ได้ค่ะ
0: เก่งมากนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับก็คืออย่างเช่นทำไมครับเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยต่างๆขึ้นที่บ้านเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยก็สามารถไปอาศัยวัดได้ชั่วคราวนะครับเป็นครั้งคราวเนาะมีกลุ่มไหนที่มีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมครับมีไหมกลุ่ม4แตกต่างจากเพื่อนยังไง
3: ข้อที่1 นะคะช่วยให้คนไทยนับถือศาสนาค่ะข้อที่2 นะคะทำให้ทุกคนมีศาสนาค่ะข้อที่3 นะคะเพื่อสืบทอดอย่างยาวนานค่ะข้อที่4 นะคะทำให้รู้นึกถึงศาสนาค่ะ
0: เพื่อสืบทอดอะไรอย่างยาวนานลูก
3: ศาสนาค่ะ
0: ศาสนาอะไรล่ะครับ
3: พุทธค่ะ
0: ก็คือศาสนาพุทธอ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับแต่จำนวนข้อก็ทำไมครับยังน้อยอยู่นะครับทีนี้นะครับรอบนี้กลุ่มไหนได้คะแนนครับ
1: กล
0: ุ่ม6ได้คะแนนไปก่อนนะครับกลุ่มอื่นครับอันนี้ข้อแรกเนี่ยเป็นการวอร์มเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คือศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างไรล่ะก็คือศาสนาพุทธนะครับเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรมนะครับมีรากฐานสำคัญเนี่ยเป็นไงครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดเลยวัฒนธรรมไทยเนาะนะครับรวมทั้งมีคำมากมายที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีและมีความหมายสืบเนื่องนะครับปรับเปลี่ยนนะครับจากคติในพระพุทธศาสนารวมทั้งแบบแผนและคันลองต่างๆของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้รับการยึดถือเป็นแนวทางแนวปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤตินะครับการบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับนะครับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปนี่คือความสำคัญของศาสนาพุทธที่มีต่อรากฐานของสังคมไทยนะครับก็เป็นการเติมเต็มคำตอบของนักเรียนแต่ถ้าถามว่ากลุ่ม6ตอบมามีส่วนถูกไหมมีนะครับก็เข้าข่ายทุกข้อนะครับอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มคำตอบให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

อ่ะข้อที่หนึ่งผ่านไปมือจับที่หูครับมือจับที่หูนะอ้าวใครยังไม่จับใครยังไม่จับมือจับที่หูยังไม่มีคนเอามือจับหูเลยข้อที่สองครับวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรมือจับที่หูนะครับนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนพร้อมยัง

0: หมดเวลาครับกลุ่ม1ได้กี่ข้อ5ข้อกลุ่ม2 4กลุ่ม3 4 5กลุ่ม4 5 6กลุ่ม6 9ข้อกลุ่ม6 9ข้อพร้อมฟังคำตอบของเพื่อนหรือยังอ้าวกลุ่ม6ลุกขึ้นเลยครับ9ข้ออ้าวช่วยกันตรวจคำตอบของเพื่อนนะว่าถูกต้องไหม
1: เป็นที่เนี่ยจิตใจเป็นที่ทำบุญตักบาตรช่วยเหลือชาวบ้านยังยามลำบากแหล่งความรู้ด้านศาสนาพุทธที่จัดพิธีกรรมต่างๆเป็นแหล่งค้าขายเป็นที่เลือกตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับคำตอบของเพื่อนถูกไหมถูกบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นแหล่งค้าขายเป็นแหล่งค้าขายยังไงเช่นอาจจะอาศัยพื้นที่วัดทำไมครับเป็นตลาดนัดนะครับของชุมชนได้มีใครตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่ม4กลุ่ม4ตอบว่ายังไงครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม4
2: รู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตได้ถูกต้องได้รู้พิธีกรรมทางศาสนาม
0: ือให้กับเพื่อนครับมีใครแตกต่างจากนี้อีกไหมมีไหม
3: เผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนี่ก็เป็นคำตอบของห้องต้นทางและนักเรียนปลายทางล่ะครับมีคำตอบอย่างไรบ้างตอบคุณครูปลายทางว่าอย่างไรนะครับในรอบนี้กลุ่มไหนได้คะแนนครับ
4: กล
0: ุ่ม6นะครับแต่ทีนี้ครูก็มีคะแนนพิเศษเสริมให้กับกลุ่มที่เสริมเพื่อนด้วยนะครับก็คือกลุ่ม4กับกลุ่ม5นะครับเรามาดูกันเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนนะครับก็คือก็คล้ายๆที่เพื่อนตอบเลยนะครับว่าวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจมาตั้งแต่ทำไมครับมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับก็คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจของชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านจิตใจนะครับเป็นผู้นำในเรื่องการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำในการทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสวัดจึงเป็นเสมือนที่พึ่งทางใจเป็นที่อบรมนิสัยนะครับของประชาชนและในวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมสวนะหรือวันสำคัญต่างๆชาวพุทธจะมาบำเพ็ญกุศลที่วัดและถือว่าวัดเป็นที่ให้ความรู้เมื่อไปวัดแล้วก็ทำไมครับรู้สึกสบายใจนะครับได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์หรือได้แนวคิดนะครับเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคารวาสนะครับก็สอดคล้องกับที่นักเรียนตอบมานะครับ

0: พร้อมยังข้อต่อไป
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอามือจับที่หูมือจับที่หูมือจับที่หูครับข้อที่3นะวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรเดี๋ยวสิยังไม่ได้ฟังเสียงสัญญาณเก็บคำตอบไว้ในใจยังไม่มีคนเอามือจับหูถ้ายังไม่มีคนเอามือจับหูยังไม่เริ่มมือจับไว้ที่หูนะ

0: วางปากกาได้ครับวางปากกาวางปากกาเรามาดูนะเรามาดูนะว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนจะได้กี่ข้อทีนี้จะไม่ถามแล้วว่ากลุ่มไหนได้กี่ข้อแต่จะถามว่ากลุ่มไหนได้10ข้อ11 12มากกว่า12ข้อแสดงว่ากลุ่ม6ได้10ข้อพอดีพอดีเลยเหรอเอาแล้วกลุ่มไหนได้ได้92กลุ่มได้9 8 7 6 5ลองมาฟังกลุ่มได้10ข้อก่อนนะครับอ้าวพอเพื่อนบอกคำตอบเราต้องทำไมเอ่ยฟังและช่วยกันตรวจคำตอบว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำถามคือวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรนะเริ่มเลยครับกลุ่ม6
1: เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแหล่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบากเป็นที่อยู่ชั่วคราวทำพิธีกรรมต่างๆเป็นแหล่งค้าขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่เลือกตั้งเป็นแหล่งให้ความรู้แหล่งพักแหล่งพักพิงหัวใจเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวทีนี้แหล่งพักพิงหัวใจเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอ่ะครูสงสัยคำนี
1: ้เป็นการเป็นแหล่งที่มีความเงียบสงบทำให้เหมาะต่อการนั่งสมาธิและฟังเทศนาค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนแบบทุกข์ใจอะไรก็ไปที่วัดครูชอบข้อสุดท้ายมากเลยข้อสุดท้ายนักเรียนพูดว่าไงครับ
1: เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ
0: เออและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนี่ยคืออะไร
1: บางวัดเป็นชื่อของท้องถิ่นค่ะและเมื่อมีคนมาท่องเที่ยวที่วัดมากจะทำให้สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เยอะค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะอันนี้นะครับก็เสริมเพื่อนอีกนิดนึงนะครับคำว่าวัดอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบางวัดนะครับจะมีลักษณะของสถาปัตยกรรมหรือมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับวัดนั้นนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะครับหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันจัดกิจกรรมในวัดเช่นอะไรบ้างล่ะเช่น
2: ลอยกระทง
0: วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาสงกรานต์เอาเวียนเทียนมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะครับที่มาจัดในวัดซึ่งทั้งหมดเนี้ย

0: อ้าวเอาละตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุด
1: กล
0: ุ่ม6นะครับมีกลุ่มอื่นตอบแตกต่างจากกลุ่ม6ไหมในข้อนี้มีไหมเอากลุ่ม3ตอบแตกต่างว่าอย่างไรครับ
2: เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเราจะเห็นได้จากหลายวัดเลยใช่ไหมที่จัดแสดงเกี่ยวกับอะไรครับของโบราณในท้องถิ่นของที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นก็จะมาจัดแสดงไว้ที่วัดวัดจะเป็นแหล่งรวบรวมนะครับให้ความรู้นะเมื่อกี้เห็นกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม4เสริมว่าอย่างไรครับ
3: เป็นที่ถวายสังฆทานครับแล้วก็เป็นที่เลี้ยงสัตว์ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับเพื่อนตอบว่าเป็นที่ถวายสังฆทานเพราะเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วสังฆทานใช่ไหมก็ได้ถูกแล้วก็ของเพื่อนตอบว่าเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับวัดนะครับถือว่าเป็นเขตที่เขาเรียกว่าเขตอภัยทานนะครับก็คือใช่ไหมครับเราอาจจะเห็นแบบมีบ่อปลาหรือบางวัดเนี่ยก็เป็นที่ทำไมครับที่ดูแลสัตว์เจ็บป่วยสัตว์พิการนะครับวัดก็ถือว่าเป็นเขตอภัยทานนะน่าจะดังนั้นนะครับกลุ่ม3กับกลุ่ม4บวกคะแนนไปด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็หมดแล้วคำถามคำถามหมดแล้วแต่มีอีกนะครับอันนี้เป็นแค่ทบทวนความรู้ของเราเนาะที่เราได้เรียนมานะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับดูภาพนี้2ภาพนี้แล้วให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าเมื่อชม2ภาพนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรครูให้เวลาแค่1นาทีพอครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปรึกษากันเลยครับบอกความรู้สึกนะว่าชมภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มละคนด้วยนะที่จะพูดใครก็ได้คุณก็ได
4: ้สุดท้ายโอเคไ
0: หมหมดเวลาหมดเวลาครับนักเรียนทีนี้นะครับครู

0: อยากจะฟังความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มที่ได้สนทนากันเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ชม2ภาพนี้ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีเอาอย่างนี้เริ่มจากกลุ่ม6อย่างนี้นะครับเรียงลำดับกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1กลุ่ม6เริ่มก่อนครับ
1: รู้สึกอึดอัดไม่สบายตาเนื่องจากมีขยะเยอะเป็นจำนวนมากครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่ม5
2: รู้สึกไม่อยากไปครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม4ครับพูดเลย
3: เป็นที่สกปรกไม่น่านั่งไม่สามไม่มีมารยาทในการท่องเที่ยวทิ้งแล้วไม่ทิ้งแล้วไม่เก็บทิ้งขยะไม่ลงถัง
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับต่อไปกลุ่ม3เลยลูก
4: รู้สึกหงุดหงิดค่ะไม่สบายใจเนื่องจากมีขยะเยอะเกินค่ะ

0: หมดเวลาอ่ะกลุ่มหนึ่งได้กี่ข้อลูก3ข้ออ่ะมีอะไรบ้างครับอ่ะยืนขึ้น
1: ไม่ทิ้งขยะไปทั่วควรทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ในวัด
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอากลุ่ม2ได้กี่ข้อ7อ่ะนำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยครับ
2: ไม่ทิ้งขยะครับสำรวมครับไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำครับแต่งกายสุภาพครับไม่ขโมยของวัดครับไม่นำสารเสพติดเข้ามาภายในวัดครับแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่ครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม3กลุ่ม3ได้กี่ข้อลูก
3: ช่วยดูแลรักษาความสะอาดค่ะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะช่วยเผยแพร่ศาสนาค่ะช่วยบำรุงศาสนาค่ะ
0: ต่อไปครับกลุ่ม4ครับ
4: กลุ่มหนูได้14ข้อค่ะข้อที่1มีการเทศนาในการท่องเที่ยวค่ะมีการละเทศะในการท่องเที่ยวค่ะ2ทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะ3มีมารยาทในการท่องเที่ยวค่ะ4ทำตัวสำรวมค่ะ5เมื่อเห็นขยะควรเก็บ

0: มาทิ้งถึงจะไม่ใช่ของเราค่ะ 6. แต่งตัวสำรวมค่ะ 7. เมื่อขึ้นโบสถ์ควรถอดรองเท้าทุกครั้งค่ะ 8. ไม่ขีดเขียนบนผนังวัดค่ะ 9. ไม่พูดคำหยาบค่ะ 10. ให้เกียรติทุกคนที่อยู่ในวัดค่ะ 11. ไม่ดูถูกผู้อื่นค่ะ 12. ไม่ก่อเรื่องค่ะ 13.ไม่ขโมยของในวัดค่ะ14ไม่เอาสารเสพติดเข้าในวัดค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่ม5ครับ
2: เก็บขยะครับไม่ทิ้งขยะตามทางทิ้งขยะให้ลงถังครับกริยามารยาทไม่พูดคำหยาบพูดคำที่สุภาพแต่งตัวให้มิดชิดรักษาความสะอาดไม่ส่งเสียงดังโวยวายอยู่ในความสงบให้เกียรติผู้อื่นและสถานที่ครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6ครับ
3: ไม่ทิ้งขยะมั่วซั่วทิ้งขยะให้ลงถังรักษาความสะอาดไม่ทำลายสิ่งของในวัดกวาดพื้นในวัดไม่ลักขโมยค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับตอนนี้กลุ่มไหนได้เยอะที่สุด
4: กล
1: ุ่ม4ได้ทั้งหมด14ข้อนะครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นักเรียนตอบมาเนาะก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรทำเพื่อดูแลศาสนสถานในวัดทั้งสิ้นเลยนะครับเอาล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะกวาดพื้นทิ้งขยะให้ลงถังนะครับครูชอบมากเลยนะครับมีคำตอบเพิ่มเติมมาเช่นไปวัดก็ต้องแต่งกายสุภาพไม่นำสารเสพติดไปในวัดนะครับนะครับนี่ก็เป็นคำตอบที่ดีมากนะครับทีนี้ให้นักเรียนช่วยกันสรุปหน่อยว่าสิ่งไหนที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอเหมือนกันมากที่สุดคือ เรื่องของการไม่ทิ้งขยะในวัดนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่เราไปวัดเราจะเจออะไร
4: ขยะ
1: เจอขยะจำนวนมากนะครับนักเรียนครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนข้อแรกนะครับศาสนสถานในพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรครับขอตัวแทนครับมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม2ครับ
5: เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆครับ
1: เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาครับวัดเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นที่อาศัยที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรอีกครั้งยังเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนใช้ในการบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมทำบุญฟังธรรมและร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆล้วนเกิดขึ้นภายในวัดนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยข้อ2ครับบทบาทของชาวพุทธในการดูแลรักษาศาสนสถานสามารถทำได้อย่างไรบ้างใครจะตอบครับเราทำได้อย่างไรบ้างดูแลศาสนสถานกลุ่ม4ครับ
6: ช่วยทำความสะอาดในวัดค่ะแล้วก็บำเพ็ญในวัดค่ะบำเพ็ญประโยชน์
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือสิ่งที่ชาวพุทธสามารถทำได้เลยก็คือร่วมมือกันทำความสะอาดเหมือนที่เพื่อนบอกครับก็คือทำไมครับไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดและบริเวณโดยรอบเช่นการกวาดใบไม้การล้างห้องน้ำการดูแลสวนให้สวยงามเพื่อให้เป็นสถานที่ที่น่าเคารพเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมคือไปแล้วให้สบายหูสบายตา ไปแล้วต้องไม่รู้สึกเหมือนที่เราเห็นภาพสองภาพนั้นใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเราต้องไม่รู้สึกเหมือนที่เราเห็นภาพสองภาพนั้นเลยแต่เราต้องรู้สึกไปแล้วทำไมครับสบายหูสบายตาและสบายใจนะครับอ่ะเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการสำรวจศาสนสถานและลงมือทำความสะอาดศาสนสถานเดี๋ยวห้องต้นทางเรานี่แหละจะเดินทางไปที่ไหน
4: วัด
1: ไปที่วัดกันนะครับและเราก็เนี่ยจะมาบอกเพื่อนปลายทางว่าเราทำอะไรกันบ้างเรามีวิธีการกระบวนการอย่างไรนะครับอ่ะเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องสำรวจสภาพพื้นที่ก็คือสำรวจสภาพพื้นที่ของวัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเราจะไปสำรวจวัดและทำความสะอาดวัดนะครับหัวหน้าบอกครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
8: This is the beginning of the research that leading to the discovery that indeed this family, they have the mutation in another gene, which is, we call it as the KRF1 or erythroid cooperlife factor. These two genes, similar that like you have the mutation in the globin gene itself. I would say 80% of the patient with KRF1, they require regular blood transfusion every 2 to 3 weeks in order to survive.And of course, they will need the iron chelation therapy. I will provide them with all the supplement they can do is to perform the splenectomy. However, the clinical response to splenectomy can be quite variable as well. And we need to inform that to the patient for the further decision that has to be done together between clinician and also the family.It to be quite common, at least around 0.5% of the Thai population are carrier of this mutation. So there is a possibility that these, you know, two carrier who are not related, they can come together, you know, fall in love and getting married. So, you know, we probably have more and more cases.So at present, in order to prevent this condition, we have two measures.One measure is the prenatal diagnosis. Another measure that we can do is the pre-implantation genetic diagnosis, meaning that instead of having baby in a natural way, we will ask them to have a baby through the IVF technology or in vitro fertilization. We already design probe, primer,and the sequencing technology to identify such a condition. Now we have board technology to prevent such a condition for Thailand. The study has impacts in several aspects. So the first aspect is in terms of the biology, in terms of the medical science.This is the first condition in man that when you have the mutation of this gene, you have persistent expression of embryonic globin. We show that in our patient, they have embryonic globin such as hemoglobin Portland, hemoglobin Gal1, and hemoglobin Gal2. And these embryonic globin are persistent even in adult life. It have never been found before. The other impactis the impact in terms of our clinical practice. When they know

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูค่ะครูกฤษณาค่ะกับเรื่องที่เราจะ

0: มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของรุ่นก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นได้และข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนค่ะกับคำถามที่ว่าปัญหาสุขภาพที่พบในวัยรุ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่ออย่างไรนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคำถามชวนคิดข้อนี้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้กันได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและภาวะสุขภาพเช่นการเกิดสิวเป็นต้นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เศร้าค่ะ
0: นักเรียนพูดถึงในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีนักเรียนต้นทางอีกหนึ่งคนค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: โรคไมเกรนครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของโรคไมเกรนนะคะและนี่ก็คือปัญหาสุขภาพที่พบในวัยรุ่นนะคะนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่ออย่างไรอย่างที่เพื่อนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดสิวการเกิดโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าต่างๆนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่หัวข้อปัญหาสุขภาพที่พบในวัยรุ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่ออย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะในเรื่องของที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคหรือในเรื่องของอะไรเอ่ย
4: ส
0: ิวใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองหาคำตอบสิคะว่าสิวกับเรื่องของระบบประสาทและต่อมไหลท่อมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสิวเกิดขึ้นได้จาก
4: ฮอร์โมน
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรทีนี้เราจะไปดูกันเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ของระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะในเรื่องของสิวและหัวข้อฮอร์โมนที่นักเรียนได้พูดถึงนะคะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของการเกิดจากฮอร์โมนเพศค่ะมีในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็มีการหลั่งของต่อมไขมันนะคะทำให้ผิวมันง่ายก็เกิดการอุดตันของต่อมไขมันจนกลายเป็นสิวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปในสู่หัวข้อเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดสิวนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของหัวข้อต่อมาค่ะนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะคะกลิ่นตัวนะคะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระตุ้นของอะไรเอ่ยอะไรในร่างกายคะ ฮอร์โมนนะคะโดยที่มีการถูกขับออกมาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยอะไรเอ่ยวัยของเราคือวัยรุ่นนะคะก็จะเลี่ยงไม่ได้นะคะในเรื่องของกลิ่นตัวแต่เราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาตนเองไม่ให้เกิดนะคะในเรื่องของกลิ่นตัวอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปทำในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในใบกิจกรรมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปวดหัวไมเกรนในเด็กและวัยรุ่นเกิดจากอะไรบ้างนักเรียนคะดูคำถามชวนคิดให้ดีว่าสิ่งที่คุณครูถามนั้นถามถึงตัวเด็กและวัยรุ่นนะคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะ1นาทีค่ะกับคำถามนี้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปวดหัวไมเกรนนะคะในเด็กและวัยรุ่นเกิดจากอะไรได้บ้าง

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนกับคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมนะคะกติกาเดิมของเราค่ะยกมือแล้วตอบคำถามกันได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ไมเกรนเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองส่วนไฮโปทาลามัสค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: เกิดต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสิ่งแวดล้อมและปัจจัยกระตุ้นต่างๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญค่ะ
3: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ขอบค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางที่เพื่อนได้บอกไปนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะความผิดปกติของสมองส่วนที่เรียกว่าอะไรเอ่ยนั่นก็คือไฮโปทาลามัสค่ะแล้วก็เรื่องของอะไรคะการที่มีนะคะในเรื่องของปัจจัยนะคะภายนอกและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระตุ้นก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดการปวดหัวไมเกรนได้นะคะเดี๋ยวหัวข้อในเรื่องของอาการการป้องกันและการดูแลรักษาอย่างไรไม่ให้เราปวดหัวไมเกรนเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงทำกิจกรรมนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะหัวข้อต่อมาเรื่องของอะไรเอ่ยปวดประจำเดือนนะคะเรานะคะผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการมีประจำเดือนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาดูสิคะว่าในเรื่องของการปวดประจำเดือนนั้นนะคะมันเกิดขึ้นมาในร่างกายที่มากระตุ้นทำให้นะคะผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนนะคะลักษณะหรือว่าอาการของการปวดประจำเดือนมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนไหมคะว่าตอนที่เรามีประจำเดือนแล้วอาการปวดของเราเป็นอย่างไรและเรามีวิธีจัดการกับการปวดประจำเดือนอย่างไรมีไหมคะนักเรียนต้นทางเชิญตัวแทนนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้เลยค่ะ

0: เป็นการปวดท้องบริเวณท้องน้อยค่ะแก้โดยนำถุงใส่น้ำร้อนค่ะมาไว้บนท้องค่ะจะทำให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการปวดท้องปวดขอโทษค่ะปวดประจำเดือนนะคะเพื่อนก็แนะนำว่าจะใช้อุปกรณ์นะคะในเรื่องของถุงนะคะกระเป๋าน้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนแล้วก็มาประคบที่บริเวณหน้าท้องเพื่อลดอาการปวดเก่งได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของนะคะอาการอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงจนจะต้องพักผ่อนนะคะบางคนก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะป้องกันและดูแลอย่างไรนะคะตามหัวข้อที่บอกไปว่าในเรื่องของการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารค่ะการพักผ่อนนะคะและในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะเราไม่ควรที่จะออกกำลังกายจนหนักเกินไปหรือควรที่จะงดกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะส่วนรายละเอียดนะคะเราจะมาศึกษาเพิ่มเติมกันในช่วงกิจกรรมนะคะต่อมาค่ะในหัวข้อของอะไรเอ่ยนั่นก็คือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไรบ้างนะมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคนี้มักแสดงออกมาในลักษณะอาการที่ซึมเศร้าจิตใจเลื่อนลอยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเราจะไปดูกันค่ะนักเรียนคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าจะมีอาการนะคะในเรื่องของความรู้สึกซึมเศร้าหงอยเหงาหรือมีภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราจะสังเกตว่าอาการนะคะจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่เรามีปัญหาชีวิตมากระทบนะคะทางเรื่องของจิตใจนะคะแล้วมันก็จะเกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาทนะคะมันจึงทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจของเรานะคะไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกว่าอาจจะมีการเหนื่อยง่ายนะคะไม่อยากพบเจอผู้คนนะคะมีอาการที่อยากจะอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการอย่างที่คุณครูหรือเพื่อนได้กล่าวไปนะคะอย่าลืมค่ะเล่าสู่คุณครูหรือผู้ปกครองฟังนะคะเพื่อจะได้ดูแลและป้องกันนะคะอาการเบื้องต้นได้นะคะโดยนะคะการที่เรานะคะจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยล้าเราเครียดเราก็ควรจะหากิจกรรมที่ในเรื่องของการลดภาวะความเครียดนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะคุณครูมีคำถามพิเศษในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าถ้าเราเข้าสู่ภาวะเครียดนักเรียนจะมีวิธีจัดการหรือป้องกันกับความเครียดนั้นอย่างไรอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วถ้าสามารถหาคำตอบนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
0: หากิจกรรมยามว่างค่ะแล้วก็หากิจกรรมนันทนาการค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องก่อนของการหากิจกรรมยามว่างกิจกรรมนันทนาการนะคะที่เราชอบทำมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบเช่นเป็นสิ่งการวาดรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนครั้งค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการที่เรามีความเครียดนะคะเราก็ควรจัดการด้วยวิธีการที่เรา5ทีแตกต่างกันไปซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อเรื่องของสิวนะคะปวดประจำเดือนกินตัวนะคะโรคไมเกรนนะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะจะมานะคะเลือกหัวข้อและรับอุปกรณ์ที่ครูนะคะ และเมื่อได้นะคะใบชิ้นงานและอุป

ก่อนแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องนะคะทำตามหัวข้อที่ตัวเองได้รับยกตัวอย่างเช่นนะคะได้หัวข้อเรื่องของกลิ่นตัวค่ะนักเรียนก็จะต้องมาศึกษาใบความรู้นะคะว่ากลิ่นตัวนั้นสาเหตุนะคะหรือว่าประเด็นของปัญหาสุขภาพเรื่องกลิ่นตัวนั้นมาจากอะไรแล้วก็เขียนลงไปในชิ้นงานนะคะแล้วดูสิคะว่าอาการของกลิ่นตัวหรือลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นตัวมีอะไรบ้างนะคะและพร้อมกับให้นักเรียนค่ะนำเสนอนะคะในเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษานะคะการเกิดกลิ่นตัวลงไปในใบงานหรือว่าในชิ้นงานที่คุณครูกำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งขอเชิญตัวแทน2คนยืนขึ้น2คนค่ะยืนขึ้นกลุ่มละ2คนนะคะทีนี้เริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะเดินมารับอุปกรณ์ทีละกลุ่มค่ะ

0: ียนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมคะในวันนี้มีไหมเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนที่หน้าชั้นเรียนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พวกหนูมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: ได้คือโรคซึมเศร้าค่ะ
2: สาเหตุนะคะปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางจิตใจที่มีผลจากปัญหาชีวิตความผิดปกติของสมองในส่วนของระดับของสื่อสารประสาทสมองส่วนกลางขาดความสมดุลค่ะอาการหรือลักษณะของปัญหานะคะซึมเศร้าหงอยเหงาจิตใจเลื่อนลอยอาจหงุดหงิดโมโหง่ายไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะเบื่ออาหารนอนไม่หลับอ่อนเพลียรู้สึกตัวเองไร้ค่าอาจจะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ค่ะ
1: การป้องกันและการดูแลรักษานะคะตรวจสอบทางด้านสุขภาพจิตกับจิตแพทย์และบำบัดสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวควรออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มต่อไปเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
3: ความสัมพันธ์ของระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นนะคะกลุ่ม6ของพวกหนูได้กลิ่นตัวค่ะสาเหตุคือการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศทำให้ต่อมเหงื่อทำงานและขับมาตามรูขุมขนสัมพันธ์กับแบคทีเรียทำให้เกิดกลิ่นตัวค่ะอาการหรือลักษณะของปัญหานะคะกลิ่นเหม็นหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มีขนผมและความชืดและความอับชื้นค่ะ
4: การป้องกันและการดูแลรักษานะครับรักษาความสะอาดของร่างกายโดยการอาบน้ำให้สะอาดและเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าขนหนูที่สะอาดใช้สารระงับกลิ่นสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดผ่านการซักและตากจนแห้งสนิทหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนักเรียนคะจากหัวข้อที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะในเรื่องของกลิ่นตัวค่ะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียนคะเรื่องของกลิ่นตัวค่ะเกิดจากการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศนะคะเรื่องของโปรตีนกับไขมันค่ะที่ถูกขับออกมาจากรูขุมขนนะคะแล้วก็มีการสัมผัสกับแบคทีเรียนะคะจึงทำให้เกิดกลิ่นตัวค่ะเราจะมาดูกันค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะเป็นวัยรุ่นก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราจะป้องกันอย่างไรหรือมีวิธีการดูแลจัดการกับตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นตัวค่ะข้อแรกค่ะนักเรียนคะเราจะต้องรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะอย่างน้อยค่ะเราจะต้องอาบน้ำกันวันละกี่ครั้งเอ่ย2ครั้งค่ะและควรที่จะดูแลความสะอาดของร่างกายนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายของเราค่ะมีกลิ่นตัวนะคะกลิ่นตัวแรงเราก็ควรที่จะใช้สารระงับกลิ่นตัวค่ะต่อมาค่ะเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับภูมิอากาศหรือว่าภูมิประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาตินะคะถ้าสมมติว่าเรานะคะอยู่ในช่วงฤดูร้อนเราก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่

0: สบายนะคะผ้าที่มีลักษณะของการใส่แล้วนะคะช่วยทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะและสิ่งสำคัญค่ะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่เป็นพวกเครื่องเทศสูงๆนะคะถ้าเรากินไปในปริมาณที่มากกินทุกๆวันกินเป็นประจำก็อาจจะทำให้กลิ่นตัวเรานะคะติดตัวแล้วก็มีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นได้ค่ะนี่คือหัวข้อในเรื่องของกลิ่นตัวค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มาเข้าสู่หัวข้อสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนกับปัญหาภาวะสุขภาพที่พบในวัยรุ่นในเรื่องของการเกิดสิวกลิ่นตัวนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างไรบ้างนักเรียนคะจากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปจากการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆกลุ่มค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วตอบคำถามนี้ค่ะกับคำถามสรุปบทเรียนที่ว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างไรในเรื่องของการเกิดสิวการเกิดกลิ่นตัวหรือในเรื่องของการเกิดโรคไมเกรนการเกิดภาวะซึมเศร้าต่างๆค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะนำเสนอค่ะอย่างน้อย2วิธีการค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: การเกิดสิวนะคะเราควรปรึกษาหมอผิวหนังค่ะเพื่อให้หมอนะคะได้ช่วยเราค่ะเกี่ยวกับผิวหนังค่ะกลิ่นตัวนะคะเราจะต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะแล้วก็ใช้เสื้อผ้าที่ไม่อับไม่ชื้นเกินไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงในเรื่องของท่าสมมติว่าเราเกิดสิวนะคะเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางยกตัวอย่างในเรื่องของแพทย์เรื่องของผิวหนังนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นตัวค่ะเราก็จะต้องดูแลนะคะในเรื่องของความสะอาดร่างกายนะคะอย่างน้อยอาบน้ำวันละ2ครั้งค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและดูแลรักษาตนเองอย่างไรเมื่อเราเกิดในเรื่องของการมีสิวหรือว่ามีกลิ่นตัวค่ะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะค่ะนักเรียนคะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและสิ่งที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือในเรื่องของใบงานค่ะใบงานเรื่องภาวะการเจริญเติบโตของฉันกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและใบความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและยังมีบัตรสีด้วยนะคะบัตรกระดาษสี3สีค่ะมีอยู่กันนะคะในเรื่องของสีแดงสีเขียวและสีเหลืองค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาทำกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรอย่าลืมค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: in the world of furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, we suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhausted environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe and then the dust fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชารักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่โรคนะคะที่เกิดจากหัวใจนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆกันมาแล้วค่ะผลสรุปออกมาคือการที่ไม่มีโรคเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: ระ
2: ว
0: ัง อันดับต้นๆตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขลักษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปส
0: ัง
2: สรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: ค่ะแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะ
0: ฮะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมุติอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
2: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
0: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มันมากจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
2: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้น
0: อ
2: ันนี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
0: อ
2: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได้การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานก
0: ิน
2: ยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
0: ้
2: อีกอันหนึ่งก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
0: ใน
2: ป
0: ัจจุ
2: บ
0: ัน นี้
2: นะฮะ

0: พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบายๆตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันนะอันนั้นก็อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวยังซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดนะเพราะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮะว่าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเราดูด้านข้างโอ้ตาย
1: โอ้บางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูที่ว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเป็นลบสมมติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้ว
1: ว้าย
0: นะอันนี้ง่ายๆนะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซิเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
1: งั้นแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลดอาหารปริมาณลงค่ะ
0: ในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช
1: ้ค่ะ
0: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่าให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง19,000นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะ
1: โอ้ซึ่งโดยมากจะเดินให้ได้วันละ19,000
0: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 1,900จะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะมันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วที่ยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
1: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
0: บุฟเฟ่ต์อย่าไปทานเลย
1: คนไทยไม่ชอบบุฟเฟ่ต์
0: มันจะทำให้เราทานให้คุ้มมันก็เกิดเพราะว่าทานเกิน
1: เป็นกระเพาะคราบไป
0: เป็นลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วการควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
1: ์
0: ประเภทไม่หวานคาร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะบ้างทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหมูหันเป็ดปักกิ
1: ่
0: งก
1: ็เรียบร้อยเลยหลายคนเลยเชื่อว่าคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกลืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
0: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
1: อ
0: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
1: ค่ะ
0: นะอยาก
1: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอคะ
0: เค็ม

0: ทำให้ความดันสูง
1: oh.
0: เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพัง
1: โอ
0: ้ไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะ
1: mm.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
1: ค่ะ
0: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้างแค่นั้นเอง
1: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหมคะ
0: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อน
1: ค่ะ
0: การพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างที่กล่าวมาครับ
1: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
0: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นักเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะแล้วยังน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไร อย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: ว่าบางทีผมเดินวันนึงได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดแล้วขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
1: โ
0: อ้นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
1: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
0: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
1: ะ
0: เดินแบบหน่วยนาฏคือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
1: ต้องเดินเร็ว
0: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นนี่ก็สำคัญ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
0: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนฮะว่ามีหรือไม่มีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เข้ารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้
1: ค
0: ุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะแล้วคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบๆบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกำลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ำหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
1: เล่นเวท
0: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เบอร์เดนหรือว่ามันทำให้หัวใจทำงานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได
1: ้
0: เพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าฉันหนึ่งฉันเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
1: ่
0: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และฉันเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
1: ะ
0: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับ

0: คุณเอง
1: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะ
0: คะ
1: ทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไรครับ
1: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
0: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
1: ม
0: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจ
1: นะ
0: ฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินมั่งตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
1: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
0: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
1: ยังไงคะคุณหมอ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
1: ไม่ยอมไอ
0: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
1: ปอด
0: อักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดน
1: ะ
0: ฮะนี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4ท่ออย่างเงี้ยรอได้2ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
1: ่แล้วเป่าทุกวัน
0: มันก็จะบันทึกในที่สุดก็ได้4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
1: แล้วหลังจากที่เขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
0: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเนี่ยก็เป่าได้
1: ทุกวัน
0: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดหนึ่งนะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่แล้วการผ่าตัดเนี่ยมันจะบีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องล่ะคะคุณหมอจำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
0: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
1: ปลิดออกมา
0: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามเขานัดคือบางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
1: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
0: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะ ไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
1: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
0: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายพานนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเราลดได้อย่างไรน
1: ะ
0: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสังทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคนึงได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
1: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกัน
0: ก็หัวใจเหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่หนึ่งแล้วจะถูกครั้งที่สองไม่ได
1: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
0: เพื่อที่ตลอดเวลา
1: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิ้วเมโลดี้ถามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วยนะ
4: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
5: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
6: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass? Oh, the cows are eating grass.
7: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is napier grass. The napier grass variety that's popular in Thailand is the napier bak chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today,It grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
6: If a farmer grows napier grass in one rye of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
7: And if you compost napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for

0: cooking, and generating electricity. If you're a non and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow napier grass for animal feed.
1: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of napier grass? A. It can be used to feed fish. B. It is cost saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost saving. You don't need fertilizer to grow napier grass. Or is it D? It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys. Prom Lao, see you. See you. แล้วข้อสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
2: A. It can be used to feed fish.
1: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
3: C.
1: C อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
3: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow napier grass
1: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what or where the followingAre the characteristics of which festival? Clue number one. This festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year.เอาละสิสาธิตมอชอกดตอบแล้วตอบว่า
2: The Day of the Dead
1: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมอชอจังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages
4: CU Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ NV Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.
1: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or False และ Category ใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
4: เกมนี้สาธิตมช.ส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าทามเพื่อตีเสมอ
1: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito
2: true false
1: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans
2: true
5: true
1: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis usually transmitted from animals
2: true
5: true
1: SARS severe acute respiratory syndrome is caused by the coronavirus
2: true
5: true
1: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
2: True.
5: True.
1: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
2: True.
5: True.
1: There is no vaccine for polio.

0: Swamps, canals, smart canals, smart Prince Royal วิทยาลัยตอบว่า
1: Salmon
0: และเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกนะครับไอ้ย่าปัวตอบว่าอะไรลูก
2: Stingray
0: Stingray ซึ่งคือปลาก
2: ระเบน
0: โอเค Stingray นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect You both have two attempts left Clue number two In ThailandThere are people who are selling this fish as chicken meat fish. Prince Royal วิทยาลัยกดอีกแล้ว Your second attempt. Your answer is
3: tuna.
0: Your answer tuna is ผิดนะครับ All right. In Thailand, there are people who are selling this fish as chicken meat fish because its meat is similar to chicken meat. It's inexpensive. People like to use it in.Dishes such as fried fish eggs, grilled fish, fish tom yum, noodle soup, fish egg tom yum, fish stir fried with celery. Clue number three. In Japan, restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fish to remove the poisonous parts from the fish. From the fish. Prince Roy, what do you like?คำตอบของพวกเราคือ
4: jellyfish
0: jellyfish หรือแมงกะพรุนนั้นเป็นคำตอบที่เพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์ตอบแล้ว Like I said in Japan restaurants and factories are required to have chefs who are certified to work with this fish to remove the poisonous parts from the fish and keep those parts in a way that prevents contamination Clue number fourThe fish contains the toxin called tetrodotoxin, which can withstand heat up to 200 degrees Celsius. So, the poison in this fish does not disappear with conventional cooking methods. The toxin in this fish can be found mostly in its eggs, liver, intestines, and skin. Its meat contains the least amount of this toxin.And the last clue, this fish has short and long thorns depending on the species. When it's disturbed, it puffs up like a balloon. The Japanese like to eat this fish and calls it fuku. Your answer is?
2: Balloon fish.
0: Balloon fish. Your answer is?เป็นจริงตามนั้นครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าบลูนฟิชก็พอหยวนหยวนแต่ชื่อจริงที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือพัฟเฟอร์ฟิชบลูนฟิชถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือพัฟเฟอร์ฟิชเนี่ยฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ we'll be back after these messagesOkay, so we left off at the point where Pua was leading at 300 points. แต่รอบนี้ Prince Royal วิทยาลัยมีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker. นะฮะทีนี้สำหรับในรอบของการ random ต่อจากนี้ไปเกมที่ออกได้แก่ LogicInsect A has 8 legs. Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind?The answer
2: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer ผิดครับ Prince Royal วิทยาลัยเชิญครับ
4: We have
1: 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
3: Your answer is...
0: ถูกต้องอ้าวอธิบายมาจริง
1: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
1: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่ครับ
1: ผมก็เลยกำหนดว่า x บวก y บวก z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
1: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า a มี x ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8x b ก็ต้องมี 6y c ก็ต้องมี 6zได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
1: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
1: ก็เป็น 2y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
3: That's right guys and you've earned 300 points ยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important eventsOf 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration that the two countries made together? A. Namdong Declaration. B.The Declaration on the Korean Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Vithyalai, your answer is...
1: D. The Declaration for Peace.
3: And D. Is...ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
2: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
3: The Declaration on the Korean Peninsula is
0: ผิดครับ
3: บัวได้ซ้ำตอบข้อ
2: C. Panmunjom Declaration.
3: Panmunjom เป็นคำตอบที่ถูกต้อโอ้โหอกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
2: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต๊ะๆนะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปัวที่จะรุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ
4: The number of doctors always never enough telepresent robot and also logistic robot for hospital people will slowly adopt to our real social in the futureI'm the Dean of Engineering at this moment, but I also have the research center called BART Lab. BART Lab stands for Biomedical and Robotics Technology. So mostly what we do is research on the medical robotics. We have been working on the hospital service robot, especially in the logistic and also telepresence.Robot that help doctors can communicate with the patients remotely. So especially for In Thailand, special doctor in specific tasks, maybe in the center of the country or on some

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่
2: ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโรออเมริกันคาวบอย
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: Okay the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
8: โ
3: อ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุ้น
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
9: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
10: Hollywood Cowboy.
9: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has an influence from the movie called Wild West Cowboy. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
9: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the West Wild movie so hehe attribute this farm okay. and he was called the first one.
10: You said Siam, what does it mean?
9: Siam is the old name of Thailand.
10: Oh really? So yeah. that's why it's everything like

0: Siam Paragon, yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Oh, okay. Ornament of Thailand, yeah.
2: Oh. เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
1: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
2: Okay, let's go.

ความโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูในหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เราเสร็จไปแล้ว

0: คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
1: ์
0: มีแท่งปืน
2: เชือก
0: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horseAlready, now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip. Yeah, do you want?
2: I want a whip!
3: Okay, so now are you ready?
4: Yeah.
5: Yes!
6: Okay, so now let's introduce the cowboy.
7: Yay!
0: พี่ทำไงพี
8: ่พ่อคือว่า
9: ตัวไหนวะ
10: โอ้ย
11: ฮะร้อยจุดสามโอ้ย
12: ร้อยจุดสาม
13: แขนมันจะบิดด้วย
14: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
15: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
16: มันรอบผ่านนะครับรอบผ่านเล่นของ
17: คนนี้มีเชือกให้ลองหรือไม่ใช่คนอื่นไหม
18: ฉันนั่นต้อง
19: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we're gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เอาละครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับไปชามโอเค
4: โอเค
0: 1 2 3
5: โอเค go straight
6: เตรียม
5: ป
6: ้
5: า
6: เลยนะ
5: go right step forward along the tang go right careful slowly and go go
0: and second left
5: and the left a little bit yeah and go straight no turn right turn rightNo, a little bit left. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right? Okay, go straight. Turn right. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
5: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right.

0: straight.
1: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
0: โอเค go straight go go ahead
1: ไม่ธรรมดาจริง
0: let's go let's go turn left and go straight again
1: wow
0: slowly slowly and slowly oh stop hit and hit it
2: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
3: ดูจ้าโอเค ready stop
4: turn aroundOkay, go straight.
3: Wow.
4: Okay, go ahead. Slow. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
2: ตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
5: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
6: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
5: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
7: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: no mistake okay. no. Yeah, I'm sorry. Wow.
9: Yeah. You show us so many things
10: yeah
11: I've seen it before
12: no it's so much about Thailand before
13: exactly
12: we stayed so. Here a long time but didn't know about all these things
9: so it's cool. I didn't have any idea that we haveSuch a great park, such a big park, and have amazing
12: national park in Thailand.
5: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
6: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
12: Good.
6: Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you.
14: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me. But that's the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture, the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you for my tourist.
12: Thank you.
0: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
15: Yeah.
0: We have exchanged the lifestyle and culture.
5: Mm-hmm.
0: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
12: Yeah, it was we had
9: this experience. Okay. Next time, come to our country.
12: Okay.
5: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ so how was this trip for you guys
6: it was so fun
16: amazing
6: so fun interesting
15: the best weekend
9: best weekend, yeah. Uh-huh.
6: Yeah,
9: uh-huh. Best time.
10: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. Uh-huh. I enjoyed it a lot.
5: Thank you.
6: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
5: Longest,
6: thank you so much.
5: Tallest guy.
11: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
6: Yeah.
5: Thank you.
6: Thank you.
5: The next question is, how do you feel with the children use the English?
13: I think they speak really good.
6: They speak yeah. really yeah. good. Yeah, they're really, good. Really good. Yeah, you are really good.
5: Hey, it's very important. Listen to him.
13: You never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
2: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาหนูลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง wrap up
15: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
5: ถือว่าดีขึ้น
15: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะด
5: ี
15: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
5: โอ้
15: ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดัง
5: เสียงจะดังขึ้น
15: หนูจะดังขึ้นค่ะ
5: จะมีความมั่นใจมากข
15: ึ้นความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
5: เย
15: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
5: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
15: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ไม่ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
5: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆนะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip
6: Thank you
5: so much
6: Thank you
5: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลย
6: บายบาย Thank you so much
2: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
16: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
17: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
18: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
19: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยๆให้เขาว่าพัฒนาประเทศนี้
20: forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed a project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Sawan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing. The estimated cost of disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
21: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
22: หาซื้อยาคุณค่า
20: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion Hospital every third and second Thursday of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team conclude that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a

รื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first secondthird ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง นะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ LEAP leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนี่นะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ

April the 15th แล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the 1st of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the 1st นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นั่นนะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบินลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกานั่นนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่อยากจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามครับว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งนะครับจะใช้แบบสั้นๆนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม Excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันนะครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาหนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมนะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่มั้ยฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่มั้ยครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1และ12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลานะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตี 3 3 o'clock in the morning
8

9โมง10โมงเช้าก็เป็น10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด4โมงเย็นบางคนก็พูดบ่าย4ใช่ไหมครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5โมงเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3เนี่ยนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clockสามทุ่ม 9 o'clock 4ทุ่ม 10 o'clock 5ทุ่ม 11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็ 10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็รู้ว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 2:30 2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที 2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลา 4:15 ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ 6:45 ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ 6:45 in the evening ครับผมถ้า 3:50 ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก 4:10 ครับ 4:10 4:00 ก็ต้องเป็นอะไร 4 หรือ 10 ครับ10นั่นแหละครับถูกต้อง10นาทีก็คือ10ลองพูดดีครับ10 10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน 4:10 ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10 10นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดีด7:11ก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7:11 แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คืออะไรที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505เพราะ505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ถูก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า 20-6 ครับ 5:40 20-6 ตอนนี้หลายคนก็เลยบอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะ

ฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชีพที่5โมง40ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ5โมง40 20 to 6ถ้าเป็น5โมง50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6โมงครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5โมง35ถ้าเป็น5โมง35นะครับก็คืออะไร25ถึง6นั่นเองครับก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5โมง35ก็ต้องเป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น 5:15 ก็จะเป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า5โมงครึ่งฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่ 5:00 นแล้วกันนะครับถ้าเป็น 5:00 นก็คือ 5:00in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น 5:05 นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น 5:05 และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5:05 5:05 ถ้า 5:10 นะครับก็คือ5:10 ถ้าระบบยากก็จะเป็น 10:05 5:15 นะครับก็คือ5:15ถ้าระบบยากก็คือ 5:15 5:20 ก็คือ5:20หรือถ้าระบบยากต้องเป็น5:25 5:25 5:25ถ้าระบบยากก็คือ5:25 5:30 5:30หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ 5:05 ต่อไปก็คือ5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นไปที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1ส่วน4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงนะฮะก็ไม่ยากครับ quarter ต่อไปนะครับ5:50ก็คือ5:50ถ้า5:50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5:55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง quarter past 4ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:30ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past 9 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past 9 นั่นคือ 9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทย

0: เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1มัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great culture, livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the Fornlap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Song in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine. Rich in wild vegetables and mountainous ingredients, Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่า

เรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะ

0: ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าก
1: ี่ถอดผ้าน้องแดนครับใช้คำว่าลืม
0: ลืม
1: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่ครูบัวที่เดียวนะครับ
1: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่าแรชับสอนให้นะครับขนแม่นใช้คำว่า quill
0: Quill.
1: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
0: cotton
1: thread
0: thread
1: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
0: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
0: silk
1: ถูกต้องครับ
0: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
1: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
1: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่ครูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
0: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่ครูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
1: คืออะไร
0: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคเห็นอยู่นะ
0: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
1: น้องเบสทำได้
0: ได
1: ้โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
0: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
1: ครับ
0: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
1: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับยังผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
1: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
0: โดยผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนครูบัวครับ
1: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกครูบัวคืออะไรครับ
0: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกครูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของครูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
1: ์ผ้าสิ้นตีนจกครูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
0: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ท้องสุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
0: ง่ายสุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีรูป
0: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขีดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงเนี้ยครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกต

0: เอ็ดดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกับจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดที่จะก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับWhich is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วคร
1: ับ โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดนิด
0: ใช่ blue
1: เดี๋ยวช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับถ้าไม่ถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าขาวบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้แกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนหนึ่ง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
0: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
0: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรกเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาเราก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า

0: main job
1: main job
0: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
1: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
0: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคําว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คําว่า museum
1: museum
0: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คําว่า cloth museum
1: cloth museum
0: ถูกต้องครับทําไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
1: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
0: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่แรกหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทํามือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag
1: is handmade
0: ใช่แล้วเพราะทําด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่2ก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
1: The identity
0: From
1: ราชบุรี This is the identity from ราชบุร
0: ีได้อยู่
1: ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
1: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอล์ฟไฟเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทํายังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทําไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ว้ายงั้นฉันจะรีบทําครับโ
1: อ้ smile
0: มาเบสทั้งด้วยนะยิ้มโอเค today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per dayThe charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงจิ๊กจอกจิ๊กจอกจิ๊กจอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการทอผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
2: What's your name?
1: My name is รัชตะบัวเผื่อน My nickname is Bess
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Bess แปลว่าร
1: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แน่มีดีเลย์นิดนึง

0: In popularity and widespread acceptance, both in Thailand and internationally, the wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมคุณที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ Interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสืบจากคนเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติด3ระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้าคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
0: ว้าว
1: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่โคเวอร์ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเรา ใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัวค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทผมก็เลยนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ 6:00 น. 6:00 น. คิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง 7:00 น.กินให้เสร็จ 9:00 น.แล้วก็กินเทปต่อไป 11:00 น.ให้เสร็จ 14:00 น.แล้วก็กินอีกที 16:00 น.ให้เสร็จ 18:00 น.
0: โคตรจะประคุณทูนหัว
1: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต๊อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับเอาขาหมูอีจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาท
2: ครับผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
1: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทําครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทํารายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเค้าแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเค้าเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่รอดแล้วอ่ะจริงๆผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเค้าก็ไม่เอาผมแน่เลย
0: ใช
1: ่เอาไงดีวะผมก็คิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีก3เท
0: ปโถพระคุณ
1: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับแล้วเค้าเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วและต่อยอดแล้วและเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเรื่อยๆพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
0: มันเริ่ม
1: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยาก พูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกที่เลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
0: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลืออืม
1: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
0: ดีมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทำไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีทอีทแหลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทำคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทำมาทุกวันนี้เรื่อย
0: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
1: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 น.ถ่ายร้านเนี้ยกินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ถ้าจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเงี้ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะใบป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีทแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งก่ายหน้าผากคิดเลยว่าแบบกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
0: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่

0: ินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทำให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
1: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกำลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
0: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
1: ได้
0: เพราะว่าอะแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินกินกินท
1: ี
0: นี้เราจะทำให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสักหนึ่ง EP
1: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบคอลแลบเรชั่นเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะมองก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเราทำอะไรเช่นสมมติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูด้วยว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้ไหมและตอนนั้นอะไรที่คนกำลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่สองถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยต้องมองว่าคนชอบดูการตลกแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: มเลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช
1: ่มีคลิปไหนหรือ EP ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทปพี่เท่งอะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอะไปจีบลูกสาวพี่เท่งและเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมาไหมครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดปะเนี่ยพี่เท่งเขาถามพอดีกินหมดกินฟรีไหมด้วยความฉลาดลูกน้องผมเขาเลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้ไหมครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
2: พี่มาดิ
3: เอาจานนะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
3: จานที่12หมดแล้วปมมือเร็ว
0: จะประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสัก1 EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหละอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม

0: วันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้มั้ยอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
1: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวมั้ยนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่เขาจะท้องแตกตายคาร้านมั้ย

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อ่ะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อะไรที่ทำให้คนเชื่อ
1: ใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้ไหมแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสําคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะครูเมาะ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทําแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทําได้เราก็ต้องทําได้จริงถ้าเราทําไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคครับ
0: ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะจำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์ครูงอชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพีทเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี่ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับเราทําตรงนี้ก่อนแล้วเราทํามาเป็นคอนเทนต์พอทํามาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนําว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยถ้ามันประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นอะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพีท

ังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะ

0: ี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกได้

และจังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลัมและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับวันที่3กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้

0: ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM

0: ็น 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมรา

0: ชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseH O U S E house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วู้วู้แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: S H A P E shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ phrasal verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก phrasal verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ phrasal verb นะคะน้องๆคือการที่ verb บวกกับ preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น get up ตื่นนอน take over เข้าควบคุม look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for to โอ้เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่ว่า phrasal verb เหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look นะคะที่แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย preposition เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on.
1: Get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: Hey. Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No. จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
2: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get in
0: เดี๋ยวก่อนสอนอย่าเพิ่งมาดีๆไม่ได้เหรอ
2: ทำไม
0: ผีนั่นไม่ใช่คน
2: คนยังไม่ใช่ผีจะขึ้นรถเก๋งแบบนี้ต้อง get in the car ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆเช่นรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจไหม
0: ถ้ารถเล็กก็ get
2: in ใช่
0: แล้ว get on ได้ไหม
2: ก็ได
0: ้ก็ถูกแล้ว
2: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงก็เดี๋ยวไป get onมันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะ get on เนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
0: ้โอเค
2: get in the car ดีกว่า get out
0: โอเค
3: get
0: in the car
2: yay
0: where would you like to go
3: I would like to visit temple of dawn
0: จะไปวัดดอน
2: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
0: ผีน่ากลัวนะ
2: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่ครับ
0: ทำไมอะ
2: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
0: อะไรที่ไหนฮะ
2: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
0: อ๋อวัดอรุณ
2: นั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดเท่ไปเฮ้ยเดี๋ยว Temple of Dawn
0: Temple of Dawn
2: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald BuddhaTemple of the Emerald Buddha
0: The Emerald Buddha
2: แล้วก็ Marble Temple
0: Marble Temple
2: วัดเบนไง
0: วัดเบนไงวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
2: ทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยครับว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
0: ยังงงอยู่เลยนี่
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Fresh Wolf กันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า Get In แล้วก็ Get On ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่คำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นๆนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get away วิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่1 She will soon ...... her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ TikTok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ get over แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ She will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ Get อะไรดีเอ่ย

คำตอบก็คือ get off ค่ะ she will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมล์ get away แปลว่าวิ่งหนี get offลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี Pep Position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casinos and extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pi Tae and Pi Pham take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: First things first เรามาเคลียร์ก่อนนะฮะ contrary to the popular belief อันนี้อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายๆคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: มาเก๊าไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: It's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะฮะพูดง่ายๆคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายๆคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะอ
1: ยู่ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลแม่เนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตร southwest from Hong Kong it takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังค์เยอะหน่อยก็บินฮอมานะมีตังค์ไหม
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกันนะฮะ

0: of the Chinese territories, Ma Kao is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้อง colony คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999, it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่ที่16ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งย้ายไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งบาททั้งหมดเน
2: ี่ย It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
1: ้สวยงาม
0: สวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
2: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อท่านส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็คือเป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเทียบกับฮ่องกงนะยุ่งไงดีอ่ะ
1: ไปเลย

0: so it says here on the brochure, คือตามโบรชัวร์เขาบอกว่าไงครับ after the establishment of the People's Republic of China หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ so on the 20th of December 1999 a few days before the millennium ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมันได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ it was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่แนทมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวันin ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันเกิดของฉันค่ะ
2: อย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่น
1: ผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
2: ในเดือนกรกฎาคม
1: in 1994
2: ในปี1994
1: in summer
2: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
1: และหลักการใช้ preposition of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
1: เติมพลังแกรมมา กันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
2: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆนะคะ
1: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
3: Welcome to Good Morning
4: Vocab King.

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now. Actor.
3: A-C-T-O-R.
2: Dislike.
4: D-I-S-L-I-K-E.
2: Hide.
4: H-I-D-E.
2: Never.
4: N-E-V-E-R.
2: Popular.
4: P-O-P-U-L-A-R.
2: Assistant.
3: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
2: Earring.
4: Again?
2: Earring.
4: Pass.
2: Fossil.
4: F-O-S-S-I-L.
2: Olympic.
4: O-L-Y-P-I-C.
2: Olympic.
4: O-L-Y-M-P. Pass.
2: Pretty.
3: P-R-E-T-T-Y.
2: Brilliant.
3: Again, please.
2: Brilliant.
3: Pass.
2: Exhibition.
4: Again, please.
2: Exhibition.
4: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
2: Exhibition.
4: Pass.
2: Kitchenette.
4: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
2: Kitchenette.
4: Pass.
2: Shrine.
4: Again, please.
2: Shrine.
4: Pass.
2: Syndrome.
3: S-Y-N-D-R-O-M-E.
2: Exhausted.
3: E-X-H-E-X-H-U-S-T-E-D.
2: Intelligent.
4: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
2: Propaganda.
4: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
2: Propaganda.
4: Pass.
2: Spectacular.
4: Pass.
2: Weightlessness.
3: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
2: Chat.
3: C-H-A-T.
2: Fail.
4: F-A-I-L.
2: Light.
4: L-I-G-H-T.
2: Order.
4: R-I-D-E-R.
2: Review.
3: R-E-V-I-E-W.
2: Dagger.
3: J-U-N-G-L-E.
2: Dagger.
3: D-A-C-K-E-R.
2: Dagger.
3: Pass.
2: Oh, time's up. Oh. Ooh, these were tough.
5: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
2: The first one, Olympic. Olympic.
6: O-L-Y-M-P-I-C.
2: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
6: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
2: Nice, well done.
5: ต้องเรียนกันมาทีมดีมากอ่ะต่อไป
2: Propaganda.
6: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
2: Very good. The last one, you were really close. Dagger. Dagger.
6: D-A-G-G-E-R.
2: There it is. D-A-G-G-E-R. Dagger.
5: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
2: 17 points
7: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่า fail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่แนทก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะตัวอย่างเช่น he fell in the test เขาสอบตก he fell in business เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะ
8: เรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะ
7: ตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่แนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลก
8: ข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ
7: ไปดูกันเลย
9: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทุกทั่วประเทศเขาเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
10: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่ว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับ
9: ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยครับ
10: ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เห็นก็คือโพสต์ Facebook กันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน Facebook เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
9: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
10: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
9: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
10: เหรอฮะทำไม่ได้
9: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
10: ้
9: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
8: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นนี่ค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองทายด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆ อย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย violence is bad เอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violenceV-I-O-L-E-N-C-E Violence แปลว่าความรุนแรงค่ะโอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง Phrasal Verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่หนึ่งนะคะ Phrasal Verb คือ Verb ที่มาพร้อมกับ Pep Position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบิน get off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูเพชรต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่

0: ใช้ get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus
1: เรื่องที่2นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง head position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะ on บวก one in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in July เก่งมากๆเลยค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่า bully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง bully bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่2นะคะ violence violence violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ pep position แล้วก็ phrasal verb กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะงั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Level up กันหรือยังคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Pharachaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess

0: Se Wanwari Naria Drashakambia is one of those caring and rural initiatives of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: Talaiwa sample is a non-invasive technique to test for the COVID.

0: 100% positive. Another one application and the work that we still continue from this research is we try to do pool saliva. The pool saliva is mean from the individual saliva. We can pull the sample. If we can pull the sample and the result still positive, right? It means you can save the cost, right? For example, if you pull from 5 samples, it decreases about 3 times, right? For the cost. Right now, we have the project to screening the people pull saliva, like in the studio, some private company, big meeting from the government and Ministry of Public Health, right? And they will use the same thing. They will use the saliva and they will use the pool saliva to screening the people and the foreigner in the south of Thailand. Same time that we do the saliva research, we have another project cooperate with the faculty of Sai Mahidol University to do another one diagnostic kit. We call LAMP technique. LAMP is compared as the real-time PCR, but LAMP is faster and cheaper to detect the COVID. We try to use the saliva in the LAMP technique. This is the next step.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
4: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran FestivalThis beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons is the start of the planting season.Thais, especially in Isan or the northeastern region, besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the inner training Bunbang Fai to ask for rain from sacred entity, which provides moral encouragement for life. Ordination or Buat is an important tradition for preserving Buddhism in Thai society. Men who ordain will learn the Buddhist teachings.And it also considers an expression of gratitude towards the parents. Ordination is customarily held before the beginning of the Buddhist Lent, which falls around July every year. This is due to the belief that monks who ordain and observe the full 3 months of Lent, we will receive great

0: At the end every year, the Hmong people and any group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shungbao game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอมนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงวันที่14แล้วเนาะโอเควันนี้เป็นวันสบายๆที
2: ่2สัปดาห์แล้วค
1: ่
2: ะ
1: สองสัปดาห์แล้วนะคะเป็นวันสบายๆที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบเนาะเป็นวันยืดนะคะวันนี้เอ้ยงั้นมาถามน้องแอมก่อนดีกว่าว่า

0: เป็นยังไงบ้างคะลองโยคะเบิร์นมาได้14วันแล้ว
1: ก็รู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนมันจะไม่หนักเหมือนพวกออกกำลังกายปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนได้โฟกัสกล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยอันนี้
0: ใช่
1: รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของแอม
0: รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราซึ่งจริงๆมันเหมาะกับทุกๆคนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการออกกำลังกายไปเลยมันอาจจะหนักเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าแต่ว่าโยคะเบิร์นเนี่ยก็คือแพทนำมาผสมกันเพื่อที่ว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตามได้ไม่ยากจนเกินไปในขณะที่เรามีบางท่าที่มันอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่มันจะสลับกับท่าที่เรารู้สึกว่าโอเคมันได้พักบ้างเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหนื่อยเกินไป
1: น่าจะเหมาะกับทุกวัยไหมคะคนที่สูงอายุหน่อยหรือว่าคนที่มีตัวแบบเยอะหน่อยก็ทำได้ด้วย
0: ใช่แล้วคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหน่อยก็สามารถทำได้เพราะเราก็จะค่อยๆไปแบบช้าๆเนาะหรือว่าแม้แต่คนที่สูงอายุจริงๆก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องระวังพวกท่าที่มีการทรงตัวนะคะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นแบบเราอาจจะเกาะเก้าอี้เอาไว้เพื่อช่วยในการทรงตัวเวลาที่เราใช้ขาเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้เพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามายืดกันเนา
1: ะ
0: โอเคค่ะทุกคนเตรียมพร้อมไหมคะมายืดเหยียดสบายๆกันวันนี้เนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการนั่งสมาธิกันก่อนนะคะอ่ะนั่งขาไม่ซ้อนทับกันนะคะแล้วยืดหลังของเราให้ยาวให้ตั้งตรงนะคะเอาละค่ะลำคอของเราตั้งตรงไปแล้วเราวางมือทั้งสองข้างลงบนหัวเข่าของเราแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรามาทำสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นลมหายใจที่ลึกขึ้นหมายถึงลมหายใจที่เข้าไปถึงท้องให้เรารู้สึกว่าท้องของเราพองขยายขึ้นจากลมหายใจเข้าของเราลมหายใจออกให้เรารู้สึกเบาสบายให้เป็นลมหายใจที่ยาวขึ้นยาวขึ้นหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงอกแฟบลงให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการฝึกมีสมาธิอยู่กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการใช้งานของกล้ามเนื้อของเราให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างแท้จริงหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกระพริบตาเบาๆเพื่อปรับแสงในตาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการยืดเหยียดช่วงบนของร่างกายก่อนเนาะเราจะยืดคอของเรากันก่อนค่ะมือซ้ายวางไว้ที่พื้นนะแล้วกดมือซ้ายไว้ค่ะมือขวาเราจะกดที่ศีรษะด้านข้างเบาๆนะคะให้หูขวาของเราเข้าใกล้กับหัวไหล่ด้านขวามากขึ้นแล้วค้างไว้อีก3 2 1ทีนี้เราหันหน้ามองรักแร้ของเราค่ะเปลี่ยนมุมของการยืดบ้างนะคะแล้วค่อยๆกดศีรษะลงค่ะออกแรงกดเบาๆที่ฝ่ามือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในมุมนี้แล้วโอ้โหตึงกว่ามุมของเมื่อกี้อีกนะคะแต่ละคนอาจจะมีมุมที่เราตึงแตกต่างกันลองสังเกตดูแล้วสามารถนำท่าเหล่านี้ไปใช้ได้หายใจเข้าค่อยๆคลายมือออกค่ะแล้วเราสลับข้างกันค่ะวางมือขวาไว้ที่พื้นมือซ้ายจับไปที่ด้านข้างศีรษะแล้วเอียงศีรษะด้านข้างให้หูซ้ายเราเข้าใกล้ไหล่ซ้ายไว้แล้วพยายามกดหัวไหล่ขวาลงไปที่พื้นนะคะพยายามอย่าให้หัวไหล่มันลอยขึ้นมาพยายามใช้ออกแรงกดเล็กน้อยเบา หลังจากนั้นเราค่อยๆหันมองรักแร้ฝั่งซ้ายค่ะแล้วก้มศีรษะลงอีกครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งหายใจเข้าผ่อนคลายนะคะเราไปต่อนะคะยืดลำตัวด้านข้างหายใจเข้าเรายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเราค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วเปิดอกของเราขึ้นหาเพดานเหยียดแขนขวาออกไปให้ไกลในขณะเดียวกันให้สะโพกด้านขวายังกดอยู่ที่พื้นอยู่นะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้าอีกครั้งยกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆไต่มือไปแล้วโค้งลำตัวด้านซ้ายถ้าวางศอกได้วางถ้าวางไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะอย่างแพรเนี่ยด้านขวาก็จะตึงกว่าฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนี่ยจะสามารถวางศอกได้แต่อีกข้างวางไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวเราค่อยๆ ยืดเขาออกเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอามือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังนะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์ปิดตัวแล้วหันหน้ามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังโดยใช้มือขวาของเราเนี่ยช่วยออกแรงบิดให้เพิ่มขึ้นอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะสลับข้างกันบ้างนะคะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันออกแรงที่มือซ้ายเล็กน้อยช่วยในการทวิสต์บิดตัวให้เพิ่มมากขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้นะคะเรามาคลายข้อมือของเรากันบ้างนะคะเราอาจจะในการ work out เราอาจจะใช้ข้อมือกันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนาะเรามายืดคลายข้อมือของเรากันนะคะเราจะเริ่มจากเราหงายฝ่ามือเราคว่ำฝ่ามือนะแล้ววางฝ่ามือไว้ด้านหน้านะคะและเสร็จแล้วเราค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านหน้าเบาๆนะคะเราถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านหน้าเบาๆให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดที่ข้อมือด้านหลังนะคะเดี๋ยวแพรขยับมาด้านหน้าจะได้ให้กล้องเห็นด้วยแล้วค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกค่อยๆลดสะโพกกลับมาค่ะทีนี้เราคว่ำฝ่ามือลงที่พื้นแล้วเราค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้าอันนี้เราอาจจะไม่ต้องยกสะโพกขึ้นมาเพราะว่าหลังมือของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟนิดหนึ่งนะคะพอเรายืดนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตึงแล้วนะคะเราเอาแค่รู้สึกตึงสบายๆแต่ห้ามให้รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าการยืดเนี่ยไม่ควรจะรู้สึกเจ็บถ้าเรารู้สึกเจ็บปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรายืดเขามากเกินไปแล้วก็ไม่ดีด้วยใช่ค้างไว้อีกแป๊บนึงค่ะ3 2หนึ่งโอเคค่อยๆ คลายฝ่ามืออ่ะหมุนคลายฝ่ามือเล็กน้อยอ่ะโอเคมาที่ยืดที่ข้อพับสะโพกของเรากันบ้างนะคะเราชันเข่าขึ้นขวากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วเราหันหน้าไปทางซ้ายรอบนี้เราจะค้างอยู่นานนิดนึงยืดสะโพกด้านซ้ายของเราอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าเรายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาค้างไว้อยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่งสามสองหนึ่งหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะแล้วเราไปกันต่อในท่า all four นะคะ ให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้กลางฝ่ามือกว้างหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกความกว้างของหัวเข่าประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะไปที่แคทแอนด์คาวนะหายใจเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงที่พื้นยืดเปิดอกไว้หายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นยืดเปิดอกหายใจออกโกงหลังเก็บก้นเข้ามาแล้วสายตามองไปที่สะดือค้างไว้ตรงนี้ให้แพร5ลมหายใจนะคะคลายแนวกระดูกข้อต่อสันหลังของเรา5 4กดฝ่ามือลงที่พื้นให้แน่นๆ3 2 1ค่อยๆผ่อนคลายหลังได้ทีนี้มายืดที่ช่วงอกกับหัวไหล่นิดนึงค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูวางแนบแมทได้เลยเอาหูวางแนบแมทเอาไว้นะคะเพื่อที่จะยืดเหยียดหัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ของเราทีนี้แล้วให้ข้อมือของเราเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ต้องและค้างไว้อยู่ตรงนี้อีก3 21หายใจเข้าค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วไปที่ข้างขวากันบ้างค่ะหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายถูกต้องแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ฝั่งขวาที่อยู่ด้านใต้นี่ค่ะแต่ข้อสะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ในแนวเดียวกันอยู่นะคะลองสังเกตน้องแอมนะคะอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปกันต่อในท่าปั๊ปปี้โพสนะคะเราจะเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าประมาณ2ฝ่ามือไกลๆนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราจะค่อยๆย่อนอกลงไปหาแมทนะคะถ้าวางคางลงที่พื้นได้วางคางลงที่พื้นได้เลยถูกต้องอ่ะดูจากที่น้องแอมเป็นตัวอย่างนะคะข้อเท้าข้อหัวเข่ากับข้อสะโพกยังอยู่ในที่เดิมอยู่นะมีช่วงอกของเราที่จะกดลงไปหาพื้นถ้าใครที่รู้สึกอึดอัดนะคะให้เอาหมอนมาวางรองไว้ที่ช่วงอกของเราได้นะถ้าอยู่ที่บ้านนะคะจะรู้สึกสบายขึ้นเป็นการยืดเหยียดช่วงอกด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็คลายสะบักหลังของเราด้วยใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมทำท่านี้ดีมากๆเลยนะคะอาจจะใช้หมอนมารองเราจะได้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะคะขอค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะเราจะมาต่อกันในท่าโลลันช์นะคะเราจะคุกเข่าข้างเดียวคุกเข่าข้างเดียวนะคะขาด้านหน้าเนี่ยกระเถิบมาให้ไกลๆนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ในการดันสะโพกไปด้านหน้าเนาะทีนี้หายใจเข้าเรายืดอกขึ้นนะคะหายใจออกเราดันสะโพกไปด้านหน้าค่ะทีนี้ลองสังเกตนะว่าหัวเข่าของเราจะไม่ล้ำปลายเท้าไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้หัวเข่าของใครมันล้ำปลายเท้าอยู่ให้กระเถิบเท้าไปด้านหน้าค้างไว้ตรงนี้ทีนี้เรามือทั้งสองข้างนะคะประสานมือกันไว้ด้านหลังค่ะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะแล้วเราดันประสานมือที่อยู่ด้านหลังให้ลงไปให้ลึกขึ้นลึกขึ้นไปเท่าที่เราไหวนะคะในขณะที่เรายืดข้อพับสะโพกเรากำลังยืดช่วงอกของเราด้วยเช่นกันอีก3 2หนึ่งหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เราถอยสะโพกกลับไปด้านหลังค่ะแล้วกระดกปลายเท้าขวาขึ้นเอามือเนี่ยช่วยรองไว้ทำมือเป็นรูปถ้วยไว้นะคะแต่ยืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆเอาไว้นะคะในท่า half monkey pose เป็นการยืดต้นขาด้านหลังแฮมสตริงของเรานะคะค้างไว้อยู่ในท่านี้พยายามเปิดอกขึ้นไว้สายตามองไปที่ด้านหน้าอีก3 2 1หายใจออก

0: อนคลายค่ะแล้วสลับข้างขาของเรากันนะคะอ่ะขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้าบ้างกระเถิบเท้าออกไปให้ไกลตัวนิดนึงนะคะจะได้มีพื้นที่ในการหย่อนสะโพกนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราดันสะโพกไปด้านหน้าอย่าลืมถ้าเข่ามันไปด้านหน้ามากกระเถิบเท้ามานิดนึงนะคะพยายามอย่าให้เข่ามันแทงเลยไปด้านหน้าเยอะเกินไปนะและค้างไว้อยู่ในท่านี้จากนั้นนำมือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ด้านหลังค่ะแล้วยืดอกขึ้นยืดยืดยืดเพิ่มขึ้นให้กำปั้นที่ประสานมือกันไปด้านหลังค่อยๆดรอปลงไปที่พื้นให้ใกล้พื้นมากขึ้นเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายนะเท่าที่เรารู้สึกไหวและค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆ คลายมือแล้วถอยสะโพกกลับไปด้านหลังนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นทำมือหย่งเป็นรูปถ้วยไว้ช่วยประคองทรงตัวไว้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลองพับตัวลงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไหวไหมและค้างไว้ค่ะเราจะไม่นั่งทับส้นเท้าไปเลยนะตอนนี้สะโพกของเรายังลอยขึ้นมาอยู่นะคะเราจะรู้สึกตึงแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลังของเราสุดๆเลยค้างไว้อีก3 2หนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายมือออกได้อ่ะมาวางมือไว้ที่ด้านหน้าของเราแล้วถอยเท้ากลับไปด้านหลังทีนี้มาเป็นท่านอนคว่ำกันบ้างนะคะเราจะนอนคว่ำแล้วยืดหัวไหล่กันด้วยท่า shoulder pigeon อ่ะเราจะนอนคว่ำที่แมตนะคะแล้วเราจะขยับตัวไปที่ด้านขวาของแมตก่อนแล้วเราเหยียดแขนซ้ายออกไปด้านข้างอ่ะให้ข้อมืออยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราพลิกหน้าหันไปทางขวานะแล้วใช้มือขวาค่อยๆพลิกตัวของเราขึ้นนะคะชันเข่าขวาช่วยทรงตัวนะทีนี้ถ้าศีรษะใครลอยขึ้นมาจากพื้นสามารถเอาหมอนมารองได้แล้วค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะเป็นท่ายืดหัวไหล่โอเคค้างไว้ก่อนนะคะลองดูท่าจากน้องแอมได้เลยนะคะอันนี้เป็นท่าที่ถูกต้องใช้มือช่วยพยุงไว้ถ้าใครความยืดหยุ่นดีๆอาจจะชันเข่านี้ขึ้นมาด้วยไหวไหมใช่ถูกต้องชันเข่าขึ้นแบบนี้โอ้โห รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ
1: โดนจุดสุดๆ
0: โดนจุดสุดๆไปเลยแต่เอาเท่าที่เราไหวนะห้ามฝืนร่างกายตัวเองนะคะโอเคค่อยๆพลิกตัวกลับมานอนคว่ำค่ะเหยียดขากลับมาก่อนแล้วพลิกตัวกลับมานอนคว่ำสลับข้างค่ะทีนี้กระเถิบตัวไปด้านซ้ายของแมตแล้วเหยียดแขนขวาออกมาหลังจากนั้นใช้มือซ้ายดันลำตัวพลิกเปิดขึ้นมานะคะโอเคด้านนี้เดี๋ยวแพรทำด้วยเราจะเปิดด้านนี้สิเราจะเปิดลำตัวขึ้นใช้มือด้านหน้าช่วยประคองเอาไว้นะคะยืดเหยียดหัวไหล่ที่อยู่ข้างใต้ถ้าใครไปไหวลองชันขาอีกข้างขึ้นมาโดนมากจริงๆแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อย่าลืมนะเราต้องยืดให้เรารู้สึกสบายนะห้ามให้ทรมานมากเกินไป2 1โอเคค่ะค่อยๆเหยียดขากลับมาแล้วกลับมาที่นอนคว่ำต่อไปค่ะเราจะวางข้อศอกไว้ด้านหน้าลำตัวของเราให้ข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะแล้วเราหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้แล้วค้างอยู่ในท่านี้5ลมหายใจในท่าสฟิงค์โพสนะคะท่านี้ก็เป็นท่าหนึ่งนะคะที่ช่วยในการจัดปรับด้านหลังของเรานะคะใครที่ชอบไหล่งุ้มมาด้านหน้านะคะนั่งดูมือถือบ่อยๆหรือว่านั่งหน้าคอมบ่อยๆนะคะท่านี้จะช่วยให้เรายืดอกขึ้นมาได้นะคะพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้กดน้ำหนักลงที่ข้อศอกแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวสายตามองตรงไปด้านหน้าอีก3 2หนึ่งจากนั้นค่อยๆนอนคว่ำลงที่พื้นนะคะแล้วทีนี้ดันตัวเรากลับขึ้นมาอยู่ในท่าชายโพสค่ะนั่งทับส้นเท้าของเรานะคะเข่าจะเปิดออกกว้าง

หรือว่าเข่าเราจะเก็บไว้ใกล้ชิดกันก็ได้นะคะเอาให้เรารู้สึกว่าเราสบายไม่อึดอัดหน้าท้องนะคะแล้วค่อยๆเหยียดแขนไปด้านหน้าอยู่ในท่านี้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือทั้งสองข้างของเราไปทางขวาค่ะถูกต้องไต่มือไปทางขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้ายจากนั้นไต่มือไปทางซ้ายยืดลำตัวด้านขวาไต่มือกลับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานั่งยังอยู่ในท่านั่งเหมือนนั่งญี่ปุ่นอยู่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะเหยียดแขนขวาขึ้นก่อนแล้วพับศอกขวาไปด้านหลังแล้วเอื้อมเอามือซ้ายไปจับมือขวาที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวแพรลองหันหลังให้กล้องได้เห็นนะคะเราจะเอื้อมมือซ้ายมาเกี่ยวกับปลายนิ้วมือขวาด้านหลังแบบนี้แต่ถ้าใครจับไม่ถึงจับที่เสื้อได้จับที่เสื้อแบบนี้นะคะหรือว่าเราใช้ผ้าก็ได้เรามีผ้าเราใช้ผ้าช่วยจับได้นะคะแต่ถ้าใครเกี่ยวได้เกี่ยวไว้เลยนะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวมาด้านหน้าโอเคท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วงอกช่วงไหล่ของเราให้เปิดเพิ่มมากขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้สลับข้างค่ะยกแขนซ้ายขึ้นก่อนพับศอกซ้ายแล้วอ้อมมือขวาไปเกี่ยวมือกันด้านหลังนะคะหรือใช้ผ้าช่วยจับก็ได้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าก้มศีรษะลงหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาคลายมือของเราออกได้นะคะทีนี้เรามาที่ช่วงล่างของเรากันบ้างค่ะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายไว้เอามือจับไว้ที่ข้อเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วพับตัวลงมาด้านหน้าใช้ข้อศอกช่วยกดหน้าแข้งหน้าขาของเราให้ติดพื้นมากขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างแล้วกระดกปลายเท้าขวาเข้ามาที่ลำตัวของเรามือขวาจับไปที่ต้นขาซ้ายแล้วหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้สลับข้างค่ะเก็บขาขวาแล้วเหยียดขาซ้ายออกกระดกปลายเท้าซ้ายเข้าหาตัวนะคะมือซ้ายจับไปที่ต้นขาขวานะเกี่ยวไว้แล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวหายใจเข้าแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมานะคะทีนี้เราไปที่ท่านอนหงายได้เลยนะคะให้น้องแอมนอนหงายนะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะขยับใบหลุดนิดนึงโอเคก่อนที่จะเป็นท่าสวาสนะให้กอดเข่าทั้งสองข้างเข้ามาหาตัวเรานะคะแล้วเอามือกอดเข่าแน่นๆเลยค้างไว้นะคะท่านี้เป็นท่ากอดเข่าขับลมนะคะใครที่มักจะท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆสามารถทำท่านี้ที่ช่วยขับลมให้เราได้นะคะขออีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างตรงมือวางข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นหาเพดานพักในท่าสุดท้ายท่าสวาสนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราในท่านี้นะคะหลับตาลงให้รู้สึกเบาและสบายกลับมาดูลมหายใจของเราอีกครั้งหนึ่งว่าลมหายใจของเราเป็นยังไงบ้างให้เราพักอยู่ในท่านี้

จนกว่าเราจะรู้สึกหายเหนื่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยลุกขึ้นมาได้นะคะเอาละครับผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะทุกคนเยี่ยมมากๆเลยถ้าใครทำตามกันถึง14วันแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเพิ่มความเหนื่อยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แพทย์เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนเราก็อาจจะมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเตรียมตัวมาให้ดีนะคะน้องแอมโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะขึ้นสัปดาห์ที่3แล้วเย้เก่งมากโอเคแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจใน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 นาทีเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอลเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัท

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหว่านสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาร์สวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbusนางสาวยัสมินเซฟฟาอองซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณเครืออุณหะเลกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสำหรับรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทยโดยมอบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประดุงครรภ์ที่มีผล

งานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพด ที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภค

0: ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทิร์นแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทิร์นแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ส่งมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจิตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบก

พร่องทางการเรียนรู้หรือ LD อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีรโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะซะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีรโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทรา

และคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระนางกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอล
บ้านปูลาระยอกาลากาแลตาแปถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบริาการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพรนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพนามพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายสูตรของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
2: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับ แค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
3: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกตาทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับ สิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่าสลิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่สองเนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันแน่

0: เราจะมารู้วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้ผักหวานนะคะก็ยังคงพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเรานะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันโรคทางหัวใจในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยหรือยังคะ
2: ก็จากอัตราของกระทรวงสาธารณสุขที ่ว่ามีคนเป็น heart attack หรือว่าเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันคือเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเนี่ยมี6คนทุก1ชั่วโมงก็หมายความว่าทุก10นาทีเนี่ยจะมีคนเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: ถือว่าเยอะ
0: นะครับ
2: เพราะว่ามันก็ทุก10นาทีคนเข้าโรงพยาบาลโอ้โหนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองกับกว่าในเรื่องอัตราตายที่เกิดจากการอุบัติเหตุนะหรือพวกโรคมะเร็งแต่โรคหัวใจนี่ก็เป็นโรคที่ท็อปฮิต
0: น
2: ะว่างั้นละ
0: กัน
2: เป
0: ็นต้นๆตลอด
2: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงครับเนื่องจากเราไปรับวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกส
0: ุ
2: ขล
0: ัก
2: ษณะมาจากทางตะวันตกก็มีร้านต่างๆที่เป็นพวกจังฟู้ดต่างๆเปิดขึ้นมามากมายแล้วก็เป็นที่แหล่งที่วัยรุ่นชอบไปส
0: ัง
2: สรรค์กันเลยทำให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงหรือว่าอุดตันของหลอดเลือดทั่วร่างกายทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะมันเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะแม้แต่อายุยังไม่มากก็ตาม
0: แล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบ้างคะคุณหมอเห็นบอกว่ามีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วย
2: คือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยนะฮะที่เราพบกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ1การสูบบุหรี
0: ่ค่ะ
2: ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะในเลือดนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงประวัติครอบครัวนะครับเป็นผู้ชายจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเพศนะฮ
0: ะ
2: อายุที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได
0: ้
2: เช่นเราเป็นเพศชายนะฮะเราก็มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าเพศหญิงถึงแม้เราจะไปผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงนะครับเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าอายุเรา70ปีจะให้อัตราเสี่ยงเราลดลงไปเหมือนอายุ20ปีก็ไม่ได้นะครับหรือประวัติครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันทั้งหมดเลยเราก็ไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
2: เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้คือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: แต่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้มีอย่างเช่นเราไปเคยสูบบุหรี่หนักแล้วก็หยุดซะมันก็ทำให้ดีขึ้น
0: แล้วสูบบุหรี่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโรคหัวใจคะอย่างเรารู้กันว่าสูบบุหรี่มันมากจะเป็นมะเร็งนะเพราะมันมีสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็ง
2: ก็สารนิโคตินนี่แหละครับมันก็สามารถทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันได้มากขึ้น
0: อัน
2: นี้เขามีการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่ชัดนะฮะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเพิ่มนอกจากจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรังปอดเนื้อปอดถูกทำลายเป็นมะเร็งในปอดสูงกว่าคนธรรมดาเกือบ70เท่านะฮะแล้วก็ยังจะทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันหลอดเลือดสมองด้วยนะฮะ
0: อ
2: ุดตันได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเลิกสูบซะนะฮะความดันโลหิตสูงเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะให้กินรับประทานยาลดความดันไปรักษาให้ความดันมันควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ได
0: ้
2: การเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราพบบ่อยที่จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเสียแล้วก็อุดตันได้ง่ายนะฮะซึ่งเบาหวานนี่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ไปรักษาเบาหวานก
0: ิน
2: ยาควบคุมฉีดยาควบคุมก็ทำให้ระดับน้ำตาลกลับสู่ปกติก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได
0: ้
2: อีกอันหนึ่งก็คือความเครียดอันนี้สำคัญมาก
0: ในปัจจุบันเนี่ย
2: ใช่ฮะเราก็พบว่าถ้าเราไปตรวจคนจับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลากับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่มีชีวิตอย่างสบาย
0: ๆ
2: ตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยมีอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงกับหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยจะเปลี่ยนระบบฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเลือดไปเพิ่มนะความสเตรสเพิ่มความดันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันน
0: ะ
2: อันนั้นก็

0: อันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราก็ต้องหาทางรีแลกซ์บ้างถ้าเราทำงานอยู่ในเมืองทุกวันนะฮะเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดหรือว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นบ้างอันนี้ก็จะช่วยลักษณะอย่างนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การออกกำลังกายนะฮะการที่ถ้าเรานั่งโต๊ะทำงานอยู่ตลอดเวลาเรารับประทานอย่างเดียวเราเป็นผู้จัดการนะพุงเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นโรคอ้วนลงพุงทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตัวปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
1: ้
0: แต่เราจะมีความตั้งใจทำมากสักแค่ไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะทีนี้จะมีหลายคนค่ะที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการที่จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากจะเกิดแต่กับคนอ้วนอันนี้จริงหรือเท็จยังไงคะคุณหมอ
0: คือเบาหวานนี่ความจริงมันมี2ชนิดคือชนิดที่เกิดขึ้นมาอายุน้อยหน่อยอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอ้วนเท่าไหร่นะฮะแต่ในเบาหวานที่เกิดมาระยะหลังๆนะฮะส่วนใหญ่อายุ 30-40 แล้วขึ้นไปแล้วมันค่อยเป็นเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่มากับความอ้วนน
1: ะฮะ
0: แต่ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้บางทีเรามีประวัติพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งที่เราก็ไม่ได้อ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรร
1: ม
0: แต่หลายส่วนมันมาจากเราทำตัวเราเองใช่พฤติกรรมที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพฤติกรรมคือส่วนของพันธุกรรมนี่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักออกกำลังกายไปชอบทานของหวานอยู่สม่ำเสมอปล่อยตัวให้ตัวใหญ่เกินขนาดอันนี้ก็พฤติกรรมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได้น
1: ะ
0: ซึ่งมันมีส่วนเสริมนะฮะให้เราเป็นเบาหวาน
1: ซึ่งสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจควบคู่ไปด้วยเลย
0: ใช่ฮะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมักจะทำให้เส้นเลือดพังไวเสื่อมไวเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมจะเราเห็นได้ชัดเวลาที่คนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลไม่หายถูกตัดนิ้วถูกตัดขาเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลนั้นไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยต้องตัดเนื่องมาจากเหตุนี้มันไม่ได้เกิดแต่เส้นเลือดที่ขาเส้นเลือดที่หัวใจเส้นเลือดที่สมองก็เป็นในลักษณะเดียวกันในผู้ป่วยเบาหวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมื่อเรารู้ปัจจัยและที่เราสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยความจริงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะฮ
1: ะ
0: ว่าเราน้ำหนักแค่นี้เราส่วนสูงแค่นี้เราเพศนี้เราควรจะมันดีแล้วหรือยังนะฮะเราก็แค่มองกระจกเวลาเรามองกระจกเนี่ยอย่าลืมมองไม่ใช่เฉพาะด้านหน้าหันข้างด้วยนะฮะเพราะเวลาเรามองด้านหน้าไม่อ้วนเนี่ยพอเราดูด้านข้างโอ้ตาย
1: เลยบางคนลงพุงแต่แขนขาไม่ได้อ้วน
0: ใช่แขนขาไม่ได้อ้วนมองอย่างนั้นปุ๊บเราจะเห็นถ้าเราไม่รู้ไม่อยากมองเพราะว่าเราแหมมองแล้วมันทนไม่ไหวนะฮะเราก็ดูสิว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วร้อยเป็นลบสมมุติว่าเราสูงนะอย่างผมนี่สูง174เอา100ไปลบแปลว่าผมหนักได้ไม่เกิน74กิโลขณะนี้ผมหนัก70แปลว่าผมดีย
1: ังโอเคอย
0: ู่ถ้าคุณเอาส่วนสูงเป็นเซนลบด้วย100แล้วคุณหนักเกินนั้นคุณก็ไม่ดีแล้วนะนี่ง่ายๆ
1: ค่ะ
0: นะฮะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเกินไปเยอะมากเท่าไหร่แปลว่าโอกาสที่คุณจะดึงกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณเกิดภาวะกระเพาะคลากไปซิเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเพาะนี่นะเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันใหญ่ใส่เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม
1: งั้นแสดงว่าที่เขาเคยพูดมาก็คือจริงว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันสามารถขยายจนมันเคยตัวหรือถ้าสมมติว่าวันนึงเราลดอาหารปริมาณลงกระเพาะก็จะหดลงได้จริง
0: แต่อาจจะไม่หดลงไปถึงเก่านะแต่สามารถหดได้วิธีการรักษาภาวะอ้วนที่ได้ผลก็คือการผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะออกเพื่ออะไรเพื่อให้กินแป๊บเดียวแล้วอิ่ม
1: ค่ะ
0: เป็นงั้นปุ๊บเขาก็จะลดน้ำหนักได้นะฮะเพราะฉะนั้นกระเพาะนี่แหละมันเกิดภาวะคราบก
1: ็
0: เลยทำให้ตัวเราอ้วนเพราะนั้นเราก็อย่ากินเยอะนะฮะอย่ากินจนอิ่มอืดให้กินพอระงับความหิวนะฮะถ้าเรากินระงับความหิว 70-80% กระเพาะพอแล้วอย่าไปกิน120กิน120กระเพาะก็จะขยายออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: เหมือนขอบกางเกงในที่เราใช้มานานๆมันจะยืดออก
1: ยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกินแค่พออิ่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพดีกว่านะคะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วค่ะยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านไหนอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ก็เรื่องการออกแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังในแต่ละวันเนี่ยนะเรามีการใช้พลังงานเรารับประทานเข้าไปเราก็ต้องเอาไปใช
1: ้ค่ะ
0: ของที่เข้าไปก็คือเอาพลังงานเข้าไปถ้าไม่มีทางออกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะฮะมันก็สะสมอยู่ตามร่างกายในสภาพของไขมันเกาะทั่วร่างกายเลยลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เขาก็มีแล้วว่า ให้นับว่าเราเดินได้วันละกี่ก้าวถ้าเราเดินได้ถึง 19,000 นี่คือทาร์เก็ตเลยนะฮะ
1: โอ้
0: ซึ่งโดย
1: มากควรจะเดินให้ได้วันละ 19,000
0: ถ้าเราเดินได้เนี่ยเขามีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมากแต่ขนาดผมเนี่ยนะผมไปทำงานทุกวันก็เดินได้ประมาณ 5-6,000 ก้าวผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหยุดอยู่กับบ้านมันจะได้ไม่ถึง 19,000จะต้องไปเดินสายพานไปเดินสวนลุมไปออกกำลังนะฮะเพื่อให้มีการใช้พลังงานนะพลังงานที่รับประทานเข้าไปเวลารับประทานเรามันจะอร่อยแต่เราไม่มีหาทางเอาออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะ
1: ม
0: ันก็ต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยนะบางคนนี่ก็อ้วนมากแล้วยิ่งอ้วนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะลิบหลีไปเต็มทีนะฮะถ้าเผื่อของอาหารเหลืออย่าไปทานให้หมดนะฮะ
1: บางคนเสียดายไม่อุตส่าห์ซื้อมาแพงๆต้องทานให้หมด
0: บุฟเฟ่ต์อย่าเสียดายอย่าไปทานเลย
1: คนไทยไม่ชอบบุฟเฟ่ต์
0: มันจะทำให้เราทานให้คุ้
1: ม
0: มันก็เกิดภาวะทานเกิน
1: เป็นกระเพาะคราบไป
0: เป็นลักษณะลักษณะเพราะนั้นการออกแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญนะฮะแล้วการควบคุมประเภทของอาหารเราเลือกชนิดทานถูกไหมฮะเลือกชนิดทานเนี่ยดูทั้งหมดแล้วปริมาณก็ต้องพอดีนะฮะเลือกชนิดก็คือเอาประเภทผักประเภทมีไฟเบอร
1: ์
0: ประเภทหวาน
1: ค
0: าร์โบไฮเดรตต่ำๆโปรตีนไม่เป็นไรเพราะโปรตีนเนี่ยจะไม่สะสมทานแล้วเหลือเท่าไหร่ออกไปหมดนะทางปัสสาวะบ้างทางที่อื่นบ้างนะแต่ว่าถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเหลือปุ๊บเขาจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของไขมันแล้วที่เราทานหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูหมูหันเป็ดปักกิ่ง
1: โอ้อันนี้เขาชอบหลายคนเลยเชื่อว่าพอคุณหมอพูดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านกืนน้ำลายตามเลยเพราะว่าเป็นของโปรดมาก
0: ของโปรดเหล่านี้นะถ้าเรายิ่งทานอะไรอร่อยมากๆสิ่งนั้นจะมีไขมันมากเสมอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็น้ำตาลมากเสม
1: อ
0: ในปัจจุบันเนี่ยคนบริโภคน้ำตาลเยอะนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องความเค็ม
1: ค่ะ
0: นะอยาก
1: เค็มนี่ก็มีส่วนเหรอคะ
0: เค็มทำให้ความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะถ้าเราเติมน้ำปลาเยอะๆทุกมื้อนะฮะเราทานเค็มมากๆทุกมื้อเคยได้ยินไหมฮะว่ามีคนทานสาหร่ายที่เค็มๆถูกไหมฮะไปเป็นเวลานานแล้วในที่สุดไตพังไตพังเลยต้องล้างไตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเนี่ยไม่เข้าไข่ออกไข่หวานเกินเค็มเกินมันเกินไม่ดีทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมีอันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเค็มทำให้ความดันสูงทำให้ไตพัง
1: ค่ะ
0: นะฮะหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นการรับประทานกับการออกกำลังเนี่ยคือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเราต้องเลือกของเข้าที่ดีๆแล้วก็หาทางให้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยได้ออกไปบ้างแค่นั้นเอง
1: พยายามปรับร่างกายให้มันสมดุลนอกเหนือจากการออกกำลังกายอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหมคะ
0: ต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่ผมพูดว่าความเครียดมีบทบาท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเราก็ต้องทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขตามสมควรไม่ใช่โหมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วไม่ได้รับการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะถ้าเราไม่ได้เราไปนอนน้อยนะฮะเราก็ทำงานทั้งวี่ทั้งวันเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่หาทางปลดปล่อยให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็จะทำให้ความเครียดสะสมและในที่สุดมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆที่กล่าวมา
1: คุณหมอมีแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเพื่อเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะทำงานหน้าคอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจะให้เขาไปเขาก็จะเถียงกันว่าแล้วจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงในเมื่อวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องอยู่หน้าคอมตลอดแบบนี
0: ้โอเคก็คือในช่วงเวลาทำงานเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้นักเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราถูกจ้างไปทำถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้ตังค์แล้วก็ถูกเจ้านายตำหนิเราก็ต้องหาเวลาอีกส่วนหนึ่งที่นอกงานไปทำการรีแลกซ์แล้วก็ไปทำการบางคนก็ไปใช้เข้าฟิตเนสใช่ไหมฮะฟิตเนสตามที่ต่างๆที่เปิดให้บริหารกำลังกายอะไรต่างๆนะฮะบางทีเราก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราจะเดินหรือว่าเดินเร็วๆเดินเร็วๆในสวนสาธารณะแต่บ้านเราใกล้ที่ไหนสวนลุมพินีนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรเราสามารถจะหาเวลาโอกาสไปเดินได้มั่งไหมนะฮะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่เราออกกำลังนะแล้วยังน้อย5วันต่อ1สัปดาห์เว้นสัก2วันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะดี
1: ค่ะ
0: ว่าบางทีผมเดินวันนึงได้สิบางวันเดินได้น้อย 2,900 ผมก็แค่ขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ขึ้นแล้วเหนื่อยนะฮะเพราะว่าบางทีไม่มีบันไดขึ้นบันไดไปขึ้นรถไฟฟ้าไปพารากอนเดินพารากอน3ชั้นกลับมาเป็น 19,000 เลย
1: โ
0: อ้นะแล้วเดินมาเร็วๆนิด
1: สาวๆที่ชอบช้อปปิ้งน่าจะมีความหวัง
0: คือการเดินนี่ความจริงเนี่ยมันก็มีเดิน2อย่างน
1: ะ
0: เดินแบบหน่วยนาฏคือดูช้อปปิ้งอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังนะฮะเราต้องเดินเร็วนิด
1: ต้องเดินเร็ว
0: เดินเกิน109ต่อนาทีนะฮะก็ติดต่อกันเกิน10นาทีถึงจะถือว่าเป็นการเดินที่มันมีประสิทธิภาพในการออกกำลังบ้างนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นนี่ก็สำคัญ
1: ทีนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะขอถามให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหน่อยละกันบางคนจะมีข้ออ้างค่ะคุณหมอแบบฉันป่วยฉันเป็นโรคหัวใจฉันออกกำลังกายไม่ได้หรอกจริงๆแล้วการออก

0: ำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจมีใช่ไหมคะ
1: คือแค่อ้างเนี่ยมันไม่พอนะต้องไปตรวจซะก่อนครับว่ามีหรือไม่มีนะฮะถ้ามันมีโรคหัวใจจริงเนี่ยเป็นชนิดไหนมีความรุนแรงเท่าไหร่หมอที่เขารักษาโรคของคุณและวินิจฉัยให้
0: ค
1: ุณจะเป็นคนบอกว่าคุณจะสามารถออกกำลังกายได้ในระดับไหนถึงแม้เป็นโรคหัวใจนี่ก็มีความจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วมันจะช่วยให้โรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ปริมาณการออกและวิธีการออกจะแตกต่างกันในโรคหัวใจแต่ละโรคไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมบอกไปเป็นคัมภีร์ไปเลยว่าใช้สูตรนี้นะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูอย่างยกตัวอย่างที่คุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะถ้าคุณเพิ่งเป็นมาอาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์นี้คุณก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนอกจากการเดินเฉยๆรอบๆบ้านแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วอีก5ปีนะฮะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้คุณออกได้เยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็การออกกําลังกายมันก็มี2อย่างก็คือออกแบบร่างกายเคลื่อนที่ก็ออกแบบร่างกายไม่เคลื่อนที่แต่ไปยกน้ําหนักนะฮะหรือที่ยกของอะไรที่มันมี
0: เล่นเวท
1: เล่นเวทอย่างนั้นซึ่งการเล่นเวทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่ามันอาจจะทําให้เบอร์เดนหรือว่ามันทําให้หัวใจทํางานหนักจนกระทั่งเกิดอาการขึ้นมาได้อาการของโรคกําเริบขึ้นมาได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าฟังจากรายการนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะของคุณคุณไปตรวจเลยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำว่าชั้น1ชั้นเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม
0: ่
1: เป็นโรคอะไรที่หัวใจเป็นที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่หลอดเลือดหรืออะไรนะฮะแล้วมีความรุนแรงเท่าไหร่และชั้นเนี่ยจะสามารถออกกำลังกายในระดับไหนน
0: ะ
1: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทำให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง
0: ค่ะก็คือคุณหมอยืนยันแน่นอนเลยว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจริงๆแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะคะเขาสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ไหมคะคุณหมอ
1: คือทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ว่าผ่าตัดที่ว่านี่หมายถึงผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดอะไร
0: ผ่าตัดหัวใจเลยค่ะ
1: ผ่าตัดหัวใจมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะผ่าตัดเพราะว่ามีความผิดปกติแต่กำเนิดแต่อย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยผ่าแล้วหายเลยก็
0: ม
1: ีนะฮะผ่าตัดชนิดที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันและทำบายพาสอันนี้ก็พบบ่อยใช่ไหมฮะหลังผ่ามานะฮะในระยะที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพเขาก็จะให้คุณไปเป่ามันจะมีเป็นท่อเป็นแท่งพลาสติก 4-5 แท่งแล้วก็เป่านะก็คือการออกกำลังกายระบบหายใจนะฮะและต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายคือเวลาที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จ24ชั่วโมงเขาจะพยายามเอาย้ายคนไข้ออกจาก ICU เพราะ24ชั่วโมงแรกยังมีอันตรายก็อยู่ใน ICU พอย้ายออกไปแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมานั่งมั่งเดินบ้างตามสภาพที่ว่าแต่ละคนจะพอทำได้
0: นี่คือระยะฟื้นฟูเมื่ออยู่โรงพยาบาล
1: เรื่องอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การผ่าตัดเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังผ่าตัดหัวใจก็คือนิวโมเนียหรือว่าปอดอักเสบ
0: ยังไงคะคุณหมอ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็คือไม่ยอมไอออกมา
0: ไม่ยอมไอ
1: ใช่เสมหะมันค้างทำไมไม่ยอมไอเพราะว่ามันเจ็บแผลผ่าตัดที่หัวใจตรงกลางถ้าไอแล้วมันกระเทือนถูกไหมฮ
0: ะ
1: ก็เลยไม่ไอพอไม่ไอเสร็จเนี่ยเสมหะที่ค้างอยู่ซึ่งมีแบคทีเรียอยู่ด้วยก็เป็นก่อกำเนิดให้เกิดภาวะ
0: ป
1: อดอักเสบหรือนิวโมเนียถูกไหมฮะคราวนี้ก็เป็นข้อแพ้แทรกซ้อนแทนที่จะ7วันกลับบ้านได้หลังผ่าตัดกลายเป็นต้องอยู่ตั้ง3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะอะไรมารักษาไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยซึ่งเดิมไม่มีแต่มาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดน
0: ะ
1: นี่ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณหมอเขาอนุญาตนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาให้มาเป่าคือให้มาเป่าเนี่ยเขาให้เราเป่าแรงๆนะฮะเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยที่ลูกบอลเนี่ยมันลอยขึ้นมาถ้ามันลอยได้ท่อมันมี4ท่ออย่างเงี้ยรอได้2ท่อแสดงว่ายังไม่เต็มที
0: ่
1: แล้วเป
0: ่
1: า
0: ทุกวัน
1: มันก็จะมันถึงในที่สุดก็ได้แต่4ท่อแต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะฮะ
0: แล้วหลังเขาทำการฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้วค่ะพอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่ออยู่บ้านจะต้องฟื้นฟูตัวเอง
1: ก็ต้องฟื้นฟูอีกเพราะว่ามันไม่มีใครตามไปรักษาแล้วไปกระตุ้นแล้วที่บ้านเขาก็อาจจะให้ไอ้ที่เป่าเนี่ยกลับไปที่บ้านเลยหรือถ้าไม่มีก็เป่าถุงมือก็ได้นะฮะหรือลูกโป่งถุงมือที่เป็นถุงมือยางเน
0: ี่
1: ย
0: ก็เป่าได้ทุกวัน
1: ใช่ฮะบางคนก็ให้ไอ้ที่บีบมือนะฮะที่มันแข็งๆนิดนึงนะฮะไปนะก็ออกกำลังทางมือทางกล้ามเนื้อนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งก็มีหลายแบบแต่พูดง่ายๆก็คือก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะคือออกเดินนะฮะหรือวิ่งเหยาะๆถ้าเผื่อมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะทำได้นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายทางด้านของการระบบหายใจนะฮะสำหรับหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันจะ บีบตัวอ่อนไประยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวพอฟื้นตัวคุณก็จะรู้สึกได้เองว่าคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการการออกกำลังกายก็จะไม่มีข้อจำกัดณจุดนั้น
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะคะคุณหมอจำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์ยังไงต้องไปตลอดยังไงบ้างคะ
1: แพทย์ที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดคุณอยู่แล้วเพื่อมาดูแผลผ่าตัดเพราะบางครั้งเนี่ยกลับไปบ้านแผลผ่าตัดอักเสบติดเชื้อก็มีนะฮะบางคนไปไอแล้วก็ไอที่เขาเย็บไว้เนี่ยนะฮะเย็บหน้าอกเวลาผ่าตัดหัวใจก็ต้องผ่าหน้าอกที่เย็บไว้เนี่ยเกิดเส้นลวดที่ยึดผนังหน้าอก
0: ปลิดออกมา
1: หลุดขาดก็มีต้องมาเย็บใหม่ต้องมาซ่อมแซมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งคุณต้องมาติดตามผลตามที่คุณหมอเขานัดก็บางทีเขาจะนัด1เดือนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยยืดออกไปเป็นเดือนครึ่งเป็น2เดือนหรือ3เดือนก็ต้องมาติดตามแล้วก็ขอคำแนะนำเขาเป็นระยะเลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ออกกำลังกายได้ระดับไหนก็จะทำให้เราได้คำแนะนำที่ดีคร
0: ับ ค่ะแล้วข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหัวใจมาล่ะคะมีอะไรที่ไม่ควรทำหรือควรลดลงบ้าง
1: ครับก็การผ่าตัดหัวใจเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยรักษาแล้วมันทีเดียวผ่าตัดแล้วคือหายแต่หลายหลายโรคนะครับผ่าตัดก็คือการบรรเทาไม่ได้ทำให้หายเช่นหลอดเลือดอุดตันด้วยก้อนไขมันเป็นใหม่ได้นะและการกลับมาเป็นใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเก่าหรือเท่าเก่าแต่เนื่องจากเรามีครั้งที่1เป็นก็มีแผลเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแผลเป็นเพิ่มขยายตัวก็จะมีปัญหาทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะหยุดเต้นกระทันหันนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปติดตามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างทั้งก่อนและหลังผ่าตัดก็ต้องทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์นะฮะว่าทำยังไงถึงจะไขมันในเลือดต่ำต้องให้ยาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะจัดการให้นะฮะเรื่องพวกนี้ขอให้ไปพบเขาแล้วก็ขอคำแนะนำขอเวลานะฮะ
0: ค่ะทีนี้เข้าถึงสภาวะจิตใจบ้างดีกว่าเรื่องของความเครียดค่ะเราจะมีวิธียังไงไม่ให้เราเครียดได้คะในเมื่อปัจจัยรอบตัวนี้มันส่งผลเหลือเกิน
1: ใช่ก็อันที่หนึ่งเครียดจากโรคที่เป็นนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยผ่าตัดแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ซึ่งจะมีวิธีเทสด้วยเช่นการเดินสายผ่านนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะดูว่าเราเองจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความเครียดของเราลดได้อย่างไรน
0: ะ
1: ผมว่าในเมืองไทยก็มีพุทธศาสนานะนะฮะซึ่งเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากทางวัดมั่งก็ดีเหมือนกันเช่นการนั่งสมาธิต่างๆนะฮะการหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นสังทนาการการฟังเพลงการออกกำลังกายนี่ก็เป็นวิธีการคลายความเครียดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาทำการรักษาโรคหัวใจเนี่ยจนหายขาดแล้วนะคะคุณหมอคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
1: โอ้ก็โรคหัวใจเนี่ยนะฮะเวลามันหายขาดสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีผนังรูรั่วเป็นแต่กำเนิดนะหมอเย็บปิดเรียบร้อยผ่าตัดไปเย็บปิดเรียบร้อยนะฮะอันนั้นมันเกิดมาแต่กำเนิดนะฮะแล้วมาพบตอนอายุ30ปีผ่าตัดตอนอายุ35ปีสมมตินะฮะแล้วเมื่อคุณไม่ระวังตัวพออายุ50 60คุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งได้ไม่ใช่โรคเก่านะโรคใหม่ก็คือโรคไอ้เส้นเลือดหัวใจตี
0: บแต่ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกัน
1: แต่มันก็เปลี่ยนโรคไปตามอายุของคุณตามปัจจัยเสี่ยงคุณที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการรักษาโรคหนึ่งหายจะไม่ไปป้องกันโรคอื่นๆไม่ให้เป็นอีกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งที่1แล้วจะถูกครั้งที่2ไม่ได
0: ้ก็คือจะต้องกลับมาดูแลสภาพของร่างกายอาหารการกินต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น
1: อยู่ตลอดเวลา
0: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่โรคหลายๆแบบนั้นอีกนะคะและนี่ก็เป็นความรู้ในการป้องกันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการสังเกตอาการวิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันเพื่อให้ตัวคุณนั้นห่างไกลจากโรคทางของหัวใจต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ค่ะจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยแหละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าคุณติดตามรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทลิวเมโลดี้ทามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
3: ด้วย
4: นะ
5: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
0: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR ไปชมกันเลยครับ
6: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass?
7: Oh, the cows are eating grass.
8: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for the food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is Napier grass. The Napier grass variety that's popular in Thailand is the Napier Bak Chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yielding. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today,It grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
6: If a farmer grows Napier grass in one right of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
8: And if you compost Napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be using and generating electricity. If you're a non and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow Napier grass for animal feed.
0: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of Napier grass? A.It can be used to feed fish. B, it is cost saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C, it is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass. Or is it D, it can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys.พร้อมแล้ว See you นครสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
5: A it can be used to feed fish
0: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
3: C
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
3: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow Napier grass
0: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what or where the following are the characteristics of whichFestival. Clue number one. This festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year. เอาละสิสาธิตมช.กดตอบแล้วตอบว่า
1: The Day of the Dead
0: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมช.จังหวะนี้หลายๆคนอาจจะยังหายใจไม่ทันนะครับ We'll take a short break and we'll be back after these short messages
2: CU Radio FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่สังคมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ Envy Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 น.ถึง 12:30 น.
0: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับTrue or False

0: และแคตตากรีใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
1: เกมนี้สาธิตมช.ส่งไทม์ส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าไทม์เพื่อตีเสมอ
0: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito
2: True False
0: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans
2: True True
0: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
2: True. True.
0: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
2: True. True.
0: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
2: True. True.
0: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
2: True. True.
0: There is no vaccine for polio.
2: False. False.
0: Zika fever is caused by the Zika virus, which is a member of the flavivirus family.
2: True. True.
0: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
2: False. False.
0: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
2: True.True.
0: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาเลเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือAnopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cells และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
3: เม็ดเลือดขาวครับ
0: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรลูก
3: H5N1
0: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ Sudden Death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่า Which method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand? A. Electric chair B. Hanging C. Firing squad D. Lethal injection Lethal injectionสาธิตมช.ตอบว่า
3: lethal injection
0: และ lethal injection เป็นคำตอบที่ถูกต้องเวทีเข้ารอบต่อไปสาธิตมช.พบกับคู่ต่อไปด้วยนะครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนปั่วและ Prince Royal VidyalayBoom, mean, bright. Is there anything you'd like to tell the guys from Prince Royal College?
4: Prince Royal, you will never forget this day.
0: Guys from Prince Royal, anything you'd like to tell the boys from Pua?
5: Soon,
0: ชัดเจนนะครับโอเคเริ่มที่100คะแนนแรกนะครับด้วยการตั้งใจดูและตั้งใจฟัง VTR.
6: Bad.You may be wondering what I'm doing. I'm bleating like a goat, so that these goats will turn around. But it doesn't seem to be working. Maybe it's because these goats are from Bangladesh. So, how do Bengal goats bleat? Let's go find out. Bah!
7: Thailand began raising black Bengal goats in 2010, when the Bangladesh government gave 3 black Bengal goats to Thailand as a diplomatic gesture.And those 3 goats are being raised as part of the Raising Black Bengal Goats project in Mae Pha Luang district in Chiang Rai, which is part of the Chai Patana project. The objective is to raise and breed black Bengal goats for farmers. Goats are easy to take care of and can eat a wide range of foods, from grass, shrubs, and climbing plants to weeds.

0: this toxin. And the last clue, this fish has short and long thorns depending on the species. When it's disturbed, it puffs up like a balloon. The Japanese like to eat this fish and calls it fuku. Your answer is
1: balloon fish.
0: Balloon fish. Your answer is ก็เป็นจริงตามนั้นครับ
2: ถึงนี
0: ่จริงๆแล้วจะเรียกว่า balloon fish ก็พอหยวนหยวนแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือ puffer fish balloon fish ถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือ puffer fish เนี่ยฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ We'll be back after these messages Okay, so we left off at the point where Pua was leading at 300 points แต่รอบนี้ Prince Royal วิทยาลัยมีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker นะฮะทีนี้สำหรับในรอบของการ random ต่อจากนี้ไปเกมที่ออกได้แก่ Logic Insect A has 8 legs Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings Insect C has 6 legs and 1 pair of wingsWe have got all three kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind? Oh, boa. The answer.
1: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer. Pete, ครับ Prince Royal วิทยาลัยเชิญครับ
3: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect.
0: Your answer is ถูกต้องอ้าวอธิบายมาจริงๆ
3: กำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
3: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
3: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่
3: เราก็เลยกำหนดว่า X บวก Y บวก Z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
3: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า A มี X ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8X B ก็ต้องมี 6Y C ก็ต้องมี 6Z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
3: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
3: ก็เป็น 2Y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 pointsยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration?That the two countries made together. A. Nam Dong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula. C. Ban Mun Jom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Wittialai, your answer is
3: D.The Declaration for Peace.
0: And D is... ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
1: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.

0: The declaration on the Korean Peninsula is... ผิดครับปัวได้3ตอบข้อ
1: 4 Panmunjom Declaration
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่โอ้ อกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
1: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
2: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต่แต้นะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปูที่เข้ารุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ
3: We developed our research project more than 10 years agoAnd the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world. And also the allergic disease itself affect the quality of life of the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
4: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
5: เวียนหัวปวดหัวที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามันคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
6: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในล่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
7: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
3: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy. And the second one is the medication. And the third one, if the patient, they are not respond well to the medication, or they have to depend on the long term of the medication, we can use the allergic substance and put inside the body of that patient. That's what we call the allergen vaccine, the therapeutic vaccine, the treatment vaccine. Key component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient.Previously, we have to import this agent, the test kit, from outside the Thailand. The problem in Thailand, there may be an extract, may be suitable for the European or the North America. But in Thailand, we have some unique problem, like the pollen of the tree and pollen of the grasses that not common in Europe.But we have this type of grass and the tree in Thailand. And moreover, in this region of the Asian community, that's how we developed our research project more than 10 years ago. And the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly.The process starts from the raw material. We have the lab for the howdah's mite and also for the cockroach, and also go from the raw material, go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component, that we extract only the component in that small material that caused the allergy for the patient. And then we purify, extract and purify, and then we standardize in the uniform unit. And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as the standard treatment.Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the

0: allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is the cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold, that is fungus, the tree, the weed, the typhoid, and also the callus weed, and then the grass also.
1: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเราสามารถคิดวัคซีนในการกันภูมิแพ้ว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
2: ตอนแรกก็ทาดยาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อย
0: ๆ Not only the reasonable cost but also the suitable for team in Thailand and the Asian community as well. I think this project that what we call the translational research are from the bench, from the lab into the bedside and the real clinical practice and can be utilized in the large scale

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการ

0: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
1: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
2: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
1: as a business across country
0: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
3: And last one is Hollywood Cowboy and this
4: Hollywood Cowboy?
3: Yeah. And in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developedAnd also it has the influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
0: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีการได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
3: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm. Okay. He watched from the movie, the West Wild movie. So he established this farm. Okay. And he was called the first one.
4: You said Siam, what does it mean?
3: Siam is the old name of Thailand.
4: Oh, really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
3: Siam Paragon, yeah.
4: Yeah. Old name of Bangkok.
3: Old name of Thailand, yeah.
4: Oh.
5: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
1: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
5: Okay, let's go.

ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

บ่อยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now I'm to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
4: I wanna whip.
3: Okay. So now, are you ready?
5: Yes. Yes.
0: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Come on, come on. พี่ทำไงพี่
6: พ่อคือว่า
1: หลัก
6: เ
1: กียร์
6: ต
1: ั
6: ว
1: เ
6: ก
1: ีย
6: ร์
1: ตัวเกียร์ตัวเกีย
7: ร์ตัวเกียร์ตัวเกีย
3: ร์ตัวเกียร์ตัวเกียร
8: ์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตั
3: วเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกีย
8: ร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์แบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
9: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
10: wow ตัวรอบที่หนึ่ง
11: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของคน
12: แรกมีวันมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
9: ฉันน่าต้อง
3: ขอ
9: Into the step

0: แล้วครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we're gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the Thai gaps
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เอาละครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญคุณพราวคุณชามโอเค
4: โอเค
0: 1 2 3
5: Okay go straight
6: เตรียมฟัง
5: ก
6: ัน
5: เลยนะ Go right Stay far along the tongue Go right Careful slowly and go go
0: And second left
5: And left a little bit yeah And go straightNo, turn right, turn right. No, a little bit left. Turn left again. No. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Oh, okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Turn right. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
5: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop.And hit it!
0: Yeah! Are you ready?
2: Ready.
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. Go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right.Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับเป็นกลิ่นเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Let's go. Turn left and go straight again.
0: Wow.
2: Slowly and slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
7: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊บไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูชามโอเค ready stop
8: Okay, go straight. Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
7: ตีปี๊บไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
9: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกัน แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
4: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
6: okay
10: You show us so many things.
11: Yeah,
12: you enjoy it.
13: Never seen it before.
14: I know so much about Thailand before.

0: Exactly. We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
1: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
0: national park in Thailand.
2: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
3: I think you are so cool. you confident to do anything, and you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
0: Good.
2: Thank you. Thank you.
4: Thank you. Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me. But not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
5: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right? Yeah. We have exchange the lifestyle and culture.
2: Mm-hmm.
5: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
0: Yeah, it was me. Okay.
1: Next time, come to our country.
2: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ so how was this trip for you guys
6: it was so fun
7: amazing so fun interesting
6: the best weekend
1: best weekend yeah
0: best time actually sometimes we were tired but you know all the time we was trying to do something and was excited about this it was amazing actually a lot of I don't know energy a lot of feeling good feeling about this I enjoyed it a lot.
2: Thank you.
7: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
2: Longest,
7: thank you so much.
2: Tallest guy.
8: I think this trip was really enjoying and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
7: Yeah.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: The next question is, how do you feel with the children use the English.
9: I think they speak really good.
7: They speak really good. They're really good. Yeah, you are really good.
2: Hey, it's very important. Listen to him.
9: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
10: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาหนูลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง wrap up
11: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
2: ถือว่าดีขึ้น
11: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะด
2: ี
11: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
2: โอ้
11: ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดัง
2: เสียงจะดังขึ้น
11: หนูจะดังขึ้นค่ะ
2: จะมีความมั่นใจมากข
11: ึ้นความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้งต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบฝรั่งเป็นอังกฤษแอคเซนต์ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
2: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
11: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
2: เยี่ยมครับมา

0: ริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip thank you so much
1: thank you
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยบ๊
2: ายบาย thank you so much
3: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
2: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค
4: ่
2: ะ
4: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
5: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
6: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนของภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
7: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drug left in the communityWhich increases the burden of national medical expenses. The research team has developed a project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Subdistrict, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility.Causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distribute it.The bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment.We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
8: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
7: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion Hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team conclude that the best solution is medicine bag to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

เรื่องราววันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็ยังจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ firstsecond third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับAugust, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดือนที่1นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ L E A P leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนี่นะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ June

กรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นเดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15thแล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายๆคนในโลกก็จะพูดว่า the first of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นั่นนะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นนะครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกานั่นนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นั่นนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะฮะไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่จะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามนะว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับจะใช้แบบสั้นๆนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะ เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาเองแล้วกันนะก็พูดไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลยครับว่าการพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ 7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 9โมง11โมงเลยใช่ไหมฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5

โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1ใน12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับนี้จะรู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า am กับ pm ใช่ไหมครับ am ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน pm ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลานะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ am กับ pm เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องแล้วครับหลังจากเที่ยงคืนนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 น.เย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 น.ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 น.เย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น. 4:00 น. นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3เนี่ยนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clockสามทุ่ม9 o'clock 4ทุ่ม10 o'clock 5ทุ่ม11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองครึ่ง2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลาตี4:15ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ6โมง45ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ6:45 in the evening ครับผมถ้า3ทุ่ม50ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก4ทุ่ม10นาทีครับ4ทุ่ม10นาที4ทุ่มก็ต้องเป็นอะไร4หรือ10ครับ10นั่นแหละครับถูกต้อง10นาทีก็คือ10ลองพูดดีครับ10 10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน4ทุ่ม10ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10 10นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ 7:11 ไม่ยากเลยครับตี๊ดเจ็ดโมงสิบเอ็ดก็ต้องเป็น 7:11 ครับผมง่ายแค่นั้นเองครับ 7:11 แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานี่แหละครับระบบยากก็คือเลยที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นก็จะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกของนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับ

าวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505เพราะ505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี้ทำไมครับในเมื่อเราแค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ to ก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ 5:40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็เลยบอกโอ๊ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่ 5:40 ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ 5:40 20 to 6ถ้าเป็น 5:50 ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง 6:00 ครับ10ถึง6ก็เป็นอะไร 10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น 5:35 ถ้าเป็น 5:35 นะครับก็คืออะไร 25 ถึง 6นั่นเองก็คือ25นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ 5:35 ก็มันเป็น 25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ท่วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น 5:15 ก็เป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า 5:30 ฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่มั้ยฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น 5:45 ก็ต้องเป็นquarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเราลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่5โมงเย็นแล้วกันนะครับถ้าเป็น5โมงเย็นก็คือ5 o'clock in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5โมง5นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น5:05และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5 past 5ถ้า 5:10 นะครับก็คือ5:10ถ้าระบบยากก็จะเป็น10 past 5 5:15 นะครับก็คือ5:15ถ้าระบบยากก็คือ quarter past 5 5:20 ก็คือ5:20หรือถ้าระบบยากต้องเป็น20 past 5 5:25 5:25ถ้าระบบยากก็คือ25 past 5 5:30 5:30หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ half past 5ต่อไปก็คือ5:35 5:35หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5:40ก็คือ5:40ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ5:45และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1ส่วน4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงแล้วนะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะครับ5:50ก็คือ5:50ถ้า5:50ระบบยากก็คือ10 to 6ก็คืออีก10ถึง6 5:55ก็คือ5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5 to 6นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่ามันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา 4:15 คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันนึง
quarter past four ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา4:30 4:00 ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร half past 10ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the fifth floor at a quarter past nine on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor quarter past nine 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 quarter past nine ก็คือ 9:15 23rd of May ก็คือ23พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the sign of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the

0: Pastor Mustafa, the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
1: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And they made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name is Sorayut Chamnanwet. I'm an assistant professor in neurosurgery unit surgery department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect like dural defect, skin problem, or even peritoneal or pericranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue thatcover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of problem like CDEP leak, infection, or even trauma or damage to the brain or spinal cord. So we have to close the dura after we finish. Normally we use autologous tissue from patient body, like pericranium, like the muscle sheath, but.If we use the autologous tissue, we have to create some damage to the patient body. So many times, there's a lot of commercial available to use, like the tissue from horses, from pigs,

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8

0: 10:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit dimjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหรู้จักทิชเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ครับทิชเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name?
1: My name is Rashita บัวเพื่อน My next name is Bess
0: Bess how old are you?
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามาเรื่อยๆนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: pattern
0: This cloth
1: has
0: 20 patterns
1: 20 patterns
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะกลายยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
0: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
3: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทิชเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่ไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: โอ้แล้วทีแรกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบาดนิดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่าweaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีพรสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจกคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
1: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เป็นร้อยปี
1: แล้วก็ครั้งนึงสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
0: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยายทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็ grandmother ปู่ตาก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
1: father
0: คุณแม
1: ่ mother
0: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
4: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่เพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทําให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
0: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหม
1: ครับใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
0: กี่ทอผ้าน้องแดนครับใช้คำว่าลูม
1: ลูม
0: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
0: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชักโช
1: ชักโช
0: เก่งมากเลยนะครับ
1: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
1: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
0: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
1: ใช่
0: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยหน่อยไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quillถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
1: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
0: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
1: cotton
0: thread
1: thread
0: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
1: เส้นไหมครับ
0: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
1: silk
0: ถูกต้องครับ
1: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
0: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
0: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
1: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
0: คืออะไร
1: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อโอเคเห็นอยู่นะ
1: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
0: น้องเบสทำได้
1: ได
0: ้โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
1: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
0: ครับ
1: พอเราขึ้นเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
0: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับอย่างผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
0: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมันใช้เวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ so mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it

0: definitely worth it. Enjoy. This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here. It is a symbol of the migration from Qiangshan to here that has stood the test of time for over 100 years.
1: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
0: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
0: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
1: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกล็ดเกสรดอกไม้นะครับ
0: จริงด้วย
1: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
0: มันง่ายตรงไหน
1: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
0: ับ ก็ไม่มีรูป
1: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
0: อ้าว
1: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
0: ี้โอ้นี่ยาก
1: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงนี้ครับที่มันเป็นกาบเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จกเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
0: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: ดูไม่ออก
1: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
0: สวย
1: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
0: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
1: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
0: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
1: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทํารายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อครับ
1: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
0: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
1: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับ
0: โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
1: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
0: okay.
1: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
0: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
1: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
0: สีแดงคือ red สีดำ black สีขาว white สีเขียว green และมีสีฟ้านิดเนี้ย
1: blue
0: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
1: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ขยันมากเลยนะเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
1: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ทำแล้วก็ไม่เบื่อ
0: คำว่า อนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
0: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
1: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
0: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
1: bag
0: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
1: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทำที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
0: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ้าเกรกเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบถอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทำไมถึงชอบครับ
1: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
0: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทำหลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
1: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาแล้วก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
0: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
1: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สำคัญเบสอยากทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
0: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คำว่า main job ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
1: และเบสก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
0: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
1: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
0: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
1: ครับ
0: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย This bag
1: is handmade
0: ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
1: ครับ
0: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
1: The identity
0: From ราชบุรี
1: This is the identity from ราชบุร
0: ีได้อยู่
1: ขอบคุณทีเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทีเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทีเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
0: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทำด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
1: เบสขอให้ทีเชอร์ช่วยกอฝ้ายเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทีเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทีเชอร์ที่อเมริกาครับ
0: ได้เลยครับทำยังไงครับ
1: นี่ครับหมุนลงไป
0: โอเคลงไปด้วย
1: ถ้าทำไม่เสร็จทีเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
0: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
1: อ้ smile
0: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค
3: today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per day The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the

0: mind and the hands.
1: Moreover,
0: this is a one-of-a-kind artwork, and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave โอ้โหน้องๆนะครับยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงทิกทอกทิกทอกทิกทอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A. Weaving แปลว่าการทอผ้า Waving แปลว่าการโบกมือหรือคลื่นและคำว่า Wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ What's your name?
2: My name is Rashita Bopuan My nickname is Best
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
2: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
0: แน่มีดีเลย์นิดนึง

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมาย

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit timjo, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับ teacher Greg
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จัก teacher Greg ด้วย
1: ใช่ครับ teacher สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Best
0: Best How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ teacher Greg มารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพา teacher Greg ไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ teacher แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทีเจอร์ Greg ซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เ
1: ออผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามาเรื่อยๆนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it myself
0: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
1: This cloth
0: has
1: 20
0: patterns
1: 20 patterns
0: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำเองเหรอที่จะยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
1: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
0: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
3: ได้
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกิดทีเชอร์ไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
0: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะครับโอ้ทำได
1: ้ครับ
0: ไม่ที่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่เพียงไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
1: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
0: ว้าวแล้วทีเรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบักนิดนี้แอปเรียนอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำ

0: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้เป็นร้อยปี
0: แล้วก็ครั้งนึงสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
1: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยาทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother
0: great grandmother
1: เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather
0: great grandfather
1: แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็grandmother
0: grandmother
1: ปู่ตาก็คือ grandfather
0: grandfather
1: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงฮะ
0: father
1: คุณแม
0: ่ mother
1: ถูกครับถ้ารู้แค่2คำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
2: ย่าทวดสอนกำลังหาญเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดสอนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทําให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
1: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
1: กี่ทอผ้าน้องเบสครับใช้คำว่าลูม
0: ลูม
1: เก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำมาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
1: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชัตเทิล
0: ชักโช
1: เก่งมากเลยนะครับ
0: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
0: ขนเม่นนะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสียมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
1: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
0: ใช่
1: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quill
0: Quill.
1: ถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread
0: cotton
1: thread
0: thread
1: ได้อยู่นี่แล้วก็มี
0: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk
0: silk
1: ถูกต้องครับ
0: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
1: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
1: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษอะไรยังไง
0: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่คูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
1: คืออะไร
0: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อโอเคเห็นอยู่นะ
0: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทำให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
1: น้องเบสทำได้
0: ได
1: ้โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับรู้ได้ไงต้องวางมืออย่างนี้นะฮะ
0: คือเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะทอเราต้องเอาตัวอย่างลายครับมาขึ้นก่อน
1: ครับ
0: พอเสร็จแล้วได้ดอกนึงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจำได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
1: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเส้นตีนจกใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับยังผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
1: 5เดือนครึ่งปีทีเชอร์เกรกประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy This unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Chiang San to here that has stood the test of time for over 100 years
0: โดยผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
1: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native

0: native
1: และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant
0: immigrant
1: ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสินตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
0: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
1: ์ผ้าสินตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
0: ผ้าสินตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
0: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
0: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีลูก
0: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดำเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขีดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทำให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงนี้ครับที่มันเป็นกาบอ่ะเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จบเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทำรายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้เยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับ
1: โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสชอบสีอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: เบสชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดเนี้ย
0: blue blue
1: เดี๋ยวช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
0: preserve
1: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าพอสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าคูบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้า

0: กับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทําได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ
1: ่
0: ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
2: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
2: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทําที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ๊เกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบถอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมถึงชอบครับ
2: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทําลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
2: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาแล้วก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าอีกนานแค่ไหนครับ
2: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สําคัญเบสอยากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คําว่า main job ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
2: และเบสก็อยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
2: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่เราหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
2: ครับ
1: แล้วเราจะทบทวนประโยคต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทํามือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย This bag
2: is handmade
1: ใช่แล้วเพราะทําด้วยมือของตัวเอง
2: ครับ
1: ประโยคที่2ก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
2: the identity
1: from
2: ราชบุรี This is the identity from ราชบุร
1: ีได้อยู่
2: ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
1: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทําด้วยมือของตัวเองหรือว่าแฮนด์เมดโอ้คุณแม่จะชอบแน่ๆเลยครับ
2: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอล์ฟไฟเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
1: ได้เลยครับทำยังไงครับ
2: นี่ครับหมุนลงไป
1: โอเคลงไปด้วย
2: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
1: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
2: อ้ smile
1: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค
3: today I got to meet and learn with Bess a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per dayThe charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A. Weaving B. Waving C. Wave
1: โอ้โหน้องๆนะครับ
3: ยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียงทิกทอกทิกทอกทิกทอกปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการทอผ้า waving แปลว่า

0: การโบกมือหรือคลื่นและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
1: What's your name?
2: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Best
0: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
2: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
0: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
0: แน่มีดีเลย์นิดนึง

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
4: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都能找到味道。
2: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง

0: ารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
0: Thai Delicious

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน The Speech Idol โอ้โหไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วเขาใช้จุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินบางคนบอกโอ้ยใครๆก็กินแต่กินยังไงให้มันเป็นจุดขายให้ได้ลองมาฟังนะคะผู้ชายคนนี้นะสถิติของเขานะคะเคยกินติ่มซำมาแล้ว100เข่งกินซูชิ140คำคุณพระคุณเจ้าไปเอาท้องเก็บไว้ตรงไหนนะคะที่สำคัญเขาสุขภาพดีด้วยเออเป็น1ใน4ของตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกินถึงนิวยอร์กเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็เอาจุดแข็งของเขามาเป็นจุดขายในการทำช่อง YouTube ของตัวเองครูว่าพูดถึงจุดนี้หลายคนรู้จักเขาแน่นอนนะคะคุณพีทอินแหลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีนะครับโทษก่อนนิดนึงคือที่เดินทางไปถ่ายที่สตูไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ก็เลยแบบต้องระวังนิดนึง
0: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของเราค่ะ interview from home นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้เข้าใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องพีทให้เกียรติพวกเราในการที่แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังมาแชร์เรื่องนี้ให้กับน้องๆที่บ้านได้ฟังกันนะคะน้องพีทแชร์ให้ฟังทีซิเส้นทางนี้มายังไง
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสื่อเวลาคนถามว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้อยากมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเฮ้ยผลสำรวจส่วนมากเลยติดสามระดับแรกจะมีคำว่ายูทูบเบอร์อยู่แน่ๆนะฮะแล้วคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนะคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นง่ายมันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีกล้องตัวเดียวถ่ายได้เลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนจากที่เรามองว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ต้องไม่ผิดกับใครด้วยนะแล้วผมก็เลยเลือกจุดเด่นจากตัวเองมาเริ่มในการทําคอนเทนต์ก็อย่างอื่นนะผมขอเกริ่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้มีปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินประมาณนึงก็เรียกว่าชีวิตปกติเนี่ยผมว่าเป็นคนกินเก่งประมาณนึงมันเริ่มมาจากคําว่าเป็นพีดีทแลกเนี่ยคือมันเริ่มจากเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยพีทมันมีรายการเนี้ยลองไปแข่งดูดิผมก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นอยู่มหาลัยนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรางวัลชนะเลิศ 30,000 เลยเหรออะไรเงี้ยนั่งคิดแบบ 30,000 เลยเหรอมันเราหาเงินได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปลองดูพอไปลองดูปุ๊บไปแข่งครั้งแรกแล้วมันชนะเฮ้ยพอมันชนะปุ๊บได้เงิน 30,000 มากับเด็กครึ่งอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเงินหางให้ดีว่ะเลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมก็เลยเริ่มแบบนี้ขึ้นมา
0: แล้วยังไงต่อคะพอหลังจากพอเราเห็นหนทางหาเงินแล้ว
1: หลังจากนั้นผมว่าตะเวนแข่งเพื่อนก็ส่งอะไรมาเยอะผมก็ไปแข่งเรื่อยๆครับพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยแข่งไปก็ส่วนมากมันก็ช่วงนั้นมันรายการแข่งไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็เริ่มพอมาชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเงินหาง่ายแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะยึดมันเป็นอาชีพอะไรหรอกนะครับจนมีอยู่วันนึงมันมีรายการนึงเนี่ยเค้า

0: ัดทีคัดคนตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งที่ทีวีแชมเปี้ยนที่นิวยอร์กทีวีแชมเปี้ยนที่คนดูแล้วแบบรายการญี่ปุ่นนะครับ
1: ว้าว
0: ผมซึ่งผมก็เป็นคนดูรายการนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากไปออกรายการนั้นให้ได้เลยมันเป็นความฝันของนักแข่งกินนักกินเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วมันก็ติด1ใน4ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแล้วพอแข่งเสร็จก็กับคนที่4คนที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็พอกลับมาเราก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยทําช่องเล่นๆกันมั้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดจะทําช่องเล่นกันป่ะแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะมีสปอนเซอร์มั้ยจะอะไรมั้ยแค่อยากเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มทําช่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มัน4คนนะครับมันก็เลยต้องบอกว่ามันทํางานเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมีงานประจํามันก็เลยรู้สึกว่างานมันไม่ cover ก็เลยนั่งคุยกันในกลุ่ม4คนบอกว่าเราใครสะดวกทําอะไรก็ทําเลยมั้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาทําแต่ก่อนหน้าที่ผมทําช่องเก่าอยู่เนี่ยมันมีพิธีกรเค้าเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วกันให้ผมอ่ะอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เหมือนจ้างผมไปเป็นแบบ10 20เทปอะไรเนี่ยครับจนทําให้ผมรู้จักตากล้องทีมงานตัดต่อของที่อยู่ในรายการนั้นพอผมออกมาทํารายการผมเองเนี่ยผมก็เลยความที่ต้องบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีเงินทุนอยู่ทั้งตัวแค่แสนเดียวพอเริ่มจากเงินแสนเดียวแต่ว่าไปลองนั่งถามค่าตัวตากล้องค่าตัดต่อค่านู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วรวมดูว่าออกกองวันนึงเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ก็สมมุติว่าตีเป็นเลขกลมๆคือ 20,000 บาทไปนั่งคิดว่า 20,000 บาทเรามีเงินทุนแสนเดียวเราจะออกกองได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งเนี่ยผมก็เลยนั่งวางวิเคราะห์ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ยคิวนึงมันคือ6โมงเช้า6โมงเย็นคิวตากล้องผมก็เลยนัดตากล้อง7โมงกินให้เสร็จ9โมงแล้วก็กินเทปต่อไป11โมงให้เสร็จบ่าย2แล้วก็กินอีกที4โมงให้เสร็จ6โมงเย็น
1: โคตรจะประคุณทูลหัว
0: ซึ่งจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆครับมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ว่าด้วยความที่งบเราจํากัดงบเราจํากัดเราก็เลยรู้สึกว่าแต่เราต้องวางคอนเทนต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็วางคอนเทนต์แล้วก็ทําจนสต็อกเทปไปได้5ครั้งอย่างที่เราเป็นงบเราคือ 100,000 คือตังค์ผมหมดตัวแล้วครับไม่เหลืออะไรแต่เราก็ไม่ได้อยากไปแบบแม่ขอตังค์หน่อยนะอะไรเงี้ยก็ไม่เราก็เลยลองดูแล้วก็เลยวางสเต็ปตัดเทปแรกจะออนแอร์เมื่อไหร่เริ่มพอออนแอร์ปุ๊บคนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ผมคิดไว้ตอนที่ผมทําเทปนะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยผมจะเอาทีเด็ดลงเอาทีเด็ดลงแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคนน่าจะชอบผมเลยเอาลงเทป2เพราะเทปแรกเหมือนเป็นการแบบแซมเปิ้ลถามทางไว้ก่อนให้คนมาตามช่องนี้พอเทป2จริงครับมันเป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงคือคนให้การยอมรับเทปนี้จริงๆคือการไปกินทํารีแอคชั่นกินข้าวขาหมูซึ่งเทปนี้มันติดเทรนดิ้งของ YouTube อันดับ1เนี่ยอยู่ประมาณ4วัน
2: พี่ครับเอาขาหมูอีกจานเหมือนเดิมเลย
3: จานนะครับ
2: พี่ครับจานนึงครับเหมือนเดิมนะครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานนึง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2: 16จานมีน
3: ี่16จาน
2: 16จานเท่าไหร่
3: 10อันนี้ราคาเท่ากันเนาะ17 18 10ก็400 8ก็8 4 3 2 720ไข่2ฟอง16 736บาทครับ
2: ท้าผมกินได้มั้ย
3: โอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบบนี
0: ้แต่ก็ใช่ว่าเพราะ YouTube ทําครั้งแรกมันไม่ได้เปิดทํารายได้ได้เลยมันต้องรอให้ตามถูกกดตามของเขาแล้วแต่ว่าต้องถึงเทปที่เท่าไหร่เทปกว่าผมจะเปิดทํารายได้ได้เนี่ยประมาณเทปที่8หมายถึงว่าในรายได้ของช่อง YouTube นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้มีตังค์แล้วเทปที่8เนี่ยมันก็กว่าจะได้ตังค์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดหรอกครับแต่คนที่อยู่ YouTube เนี่ยต้องการเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาดีกว่าเพื่อให้เราดําเนินได้ต่อไปจนเทปที่7ผมก็แบบเอาแล้วไม่มีสต็อกแล้วไม่มีตังค์แล้วมีร้านอาหารร้านนึงโทรมาหาผมบอกว่าคุณพีทไปถ่ายหน่อยได้มั้ยคุณพีทคิดยังไงผมว่าผมไม่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้อง

0: อยู่รอดแล้วอ่ะที่จริงผมก็ไม่อยากคิดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกกองต้องจ้างผมก็เลยแบบแล้วผมก็ตื่นเต้นเรียกค่าตัวไม่ถูกถ้าเรียกแพงเขาก็ไม่เอาผมแน่เลย
1: ใช
0: ่เอาไงดีวะผมก็เลยคิดง่ายๆผมคิดง่ายๆเลยนะ 20,000 ครับคือขอออกกออีกครั้งนึงอีกสามเท
1: โถพ่อคุณ
0: เออจริงๆผมคิดแค่ง่ายๆเท่านั้นครับแล้วเขาเอาผมก็ได้อีก3เทปแล้ววะต่อยอดแล้วแหละต่อยอดแล้วแหละเราคิดแค่นั้นเองแล้วพอเราทําลงไปเรื่อยๆคนมันก็โทรมาเลยพอโทรมาครั้งที่2เท่าไหร่ดีครับเฮ้ย 20,000 คนเอาลอง 30,000 ดูวะ
1: มันเริ่ม
0: แวลูตัวเองนิดนึงครับก็เลยเริ่มทําพอทํามาประมาณนึงเริ่มมีสปอนเซอร์เยอะขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเริ่มไม่เป็นตัวเองมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันก็ไม่เป็นตัวเองครับเพราะว่าคนที่จ้างเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบาทเดียวก็แล้วแต่หรือว่าจ้าง10,000แสนนึงก็แล้วแต่ความคาดหวังเค้าเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรที่เป็นตัวผมเองเพราะปกติเนี่ยคนชอบว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปว่าหาร้านนี้อร่อยอวยอย่างเดียวหรือเปล่าผมเลยบอกว่าผมลองถามคนดูว่าถ้าเกิดเราทําคอนเทนต์ร้านกินแล้วเราไปว่าคนอื่นถ้าเกิดผมไปร้านนึงแล้วผมพูดว่าเขาไม่อร่อยร้านเขาพังเลยนะครับเพราะคนเชื่อในตัวผมอยู่ผมเลือกเมนูที่ผมชอบในร้านนั้นดีกว่าที่เราจะไปว่าให้เขาไม่อร่อย
1: นะแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวด้วยเนาะถ้าเกิดเราเอารสนิยมเราไปตัดสินชีวิตเขาที่เหลือ
0: ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มทําไปเรื่อยพองานเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาเปิดบริษัทจะเป็นพีอีทแหลกไปแล้วก็เริ่มคิดคอนเทนต์เริ่มมีครีเอทีฟเพราะว่าเราทําคนเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีตากล้องละเริ่มมีนั่นแล้วเราก็เริ่มออกกองได้บ่อยขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทํามาทุกวันนี้เรื่อย
1: ๆโอเคโหเส้นทางสนุกมากอะไรจะน่าอิจฉาเท่ากับมีคนจ้างไปกินไม่มีอีกแล้ว
0: คือจะบอกว่าจ้างกินดีกว่าครับเราก็แลกมาด้วยสุขภาพแล้วนะคุณเงาะผมเคยกินกระทั่งเหมือนตัวผมเองจะตายก็มีนะครับมันมีเทปนึงที่ผมกินราเมงไป 12.5 โลเนี่ยต้องบอกว่าเทปนั้นน่ะเป็นเทปที่3นะครับคุณเงาะเทปที่1ผมถ่ายแล้วเทปที่2ถ่ายไปแล้วตอนกลางวันเทปที่3ผมเริ่ม 4:00 นถ่ายร้านนี้กินราเมงไป 12.5 โลแล้วต้องบอกว่าพอชามนึงมัน 2.5 โลผมกินไปชามที่3ผมไม่อยากกินแล้วครับแต่ผมอยากจะลองด้วยว่าผมจะทําได้แค่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าผมก็ฝืนกินชามที่4ฮะจนผมหายใจไม่ออกครับอ้าปากเนี่ยเหมือนคนมันกําลังจะตายครับจริงๆนะผมมันจะเป็นฟีลนั้นเลยครับแล้วผมต้องนั่งพักจากที่ร้านเนี่ยกว่าจะกลับบ้านที่มหาชัยตอนนั้นนะครับขับไปถึงบ้านผมเข้าบ้านลูกผมเห็นผมอ่ะป้าวันนี้ป้าเป็นไรอ่ะไม่ป้าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีอะไรลูกเข้ามากอดผมป้าบอกไม่อยากให้ป้าเป็นพีชแหลกเลยอ่ะป้าสงสารป้าผมก็เลยแบบผมก็ฟังไว้นะครับแต่กลางคืนผมนอนผมนั่งไก่หน้าผากคิดเลยว่าแบบเออกูกินไปเพื่ออะไรวะได้อะไรวะกินเยอะไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมาปรับคอนเทนต์นิดนึงให้กินน้อยลงไปเสิร์ฟร้านอาหารที่น่าสนใจมากขึ้นพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดีกว่าใช่ฮะมันก็ไม่ได้เส้นทางที่มันเรียบง่ายนะฮะ
1: จริงคือเอาจริงๆนะวันที่เราเห็นความสําเร็จเนี่ยเราเห็นโอ้เขาจ้างไปกินสิ่งที่พวกเราไม่เห็นคือเราไม่ใช่แค่กินโชว์อ่ะกินโชว์มันก็เหมือนรายการอื่นๆอ่ะงั้นเราต้องทําให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างงั้นพีทก็เลยเลือกที่จะงั้นกินเยอะแล้วพอมันแลกมาด้วยสุขภาพแบบนี้น้องพีทดูแลตัวเองยังไงคะ
0: ตัวผมเองทุกวันนี้ผมจะเป็นคนออกกําลังกายหนักมากซึ่งจะมีเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟิตเนสวิ่งคาร์ดิโอทุกอย่างปั่นจักรยานที่บ้านคือเยอะมากครับตอนนี้คือเยอะจริงๆคือเรากินเท่าไหร่เราก็ต้องออกให้เยอะอะครับ
1: ทีนี้ครูขอถามเรื่องคอนเทนต์นิดนึง
0: ได้
1: เพราะว่าแน่นอนแหละน้องเราเจอคุณพีทปุ๊บกินทีนี้เราจะทําให้กินแต่ละอาทิตย์นี่มันแตกต่างกันยังไงวิธีคิดขอยกตัวอย่างเป็นสัก1 EP
0: คือต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีทั้งการคอลแลบเช่นคอลแลบกับใคร2อาจจะ

องก่อนว่าเราทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นสมมุติเรากินร้านนี้คือบรรยากาศการกินมันคือกินเหมือนเดิมแต่เราด้วยว่าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาคอนเทนต์ไปใส่ร้านนั้นจะต้องมีอะไรน่าสนใจเราก็ต้องมองว่าอาหารอะไรน่าสนใจดึงดูดคนได้มั้ยและตอนนั้นอะไรที่คนกําลังพูดถึงประมาณนี้อันนี้คือคอนเทนต์ง่ายๆที่คิดง่ายก่อนแต่2ถ้าเอาคอนเทนต์จากหัวสมองผมไปใส่ผมก็เลยนั่งมองว่าคนชอบดูการตลบแรงเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนมากชอบดูรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยนั่งมองว่าการกินกับการทำรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์

0: เลยตั้งให้ตากล้องเข้าไปอาจจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนเช่นสมมุติว่าขาหมูนะครับอย่างขาหมูเทปที่ผมติดเทรนดิ้งมานานๆเนี่ยผมอาจจะโทรไปคุยก่อนว่าเอ้ยขอเอากล้องไปไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายแล้วก็ดูเวลาเรากินตอนแรกกินจาน2จานนะคนโล่งไม่จําหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้เรียกเพื่อเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างเราเนี่ยครับเราจะต้องพี่ครับขอเพิ่มหน่อยครับพี่ขออีก3จานครับพี่ขอ2จานครับเรียกเขาไปบ่อยครับเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิกิริยาเขาได้เองแล้วตกแล้วเวลาคนดูตรงนั้นน่ะพอดูเสร็จแล้วมันจะเอ้ยตลกว่ะมันการรีแอคชั่นของการเอาการกินมาใส่รีแอคชั่นแต่จะบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะกินเท่าไหร่กว่าจะกองเต็มโต๊ะขนาดนั้นเพื่อให้คนสนใจอันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: เพื่อที่จะได้รีแอคชั่นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่
1: มีคลิปไหนหรือ EP ไหนมั้ยที่เรารู้สึกว่าโหชอบเป็นพิเศษ
0: ผมชอบเทพพี่เท่งอ่ะครับแต่ว่าผมแค่ครีเอทมาประมาณว่าให้ทีมงานผมคนนึงอ่ะไปจีบลูกสาวพี่เท่งแล้วเข้าไปป่วนว่าน้องพลอยมามั้ยครับนู่นนี่นั่นเรียกพี่เท่งว่าเป็นพ่อผมเป็นไรกับน้องพลอยครับนู่นนี่นั่นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายให้พี่เท่งหลุดปากมาว่ามึงกินหมดป่ะเนี่ยพี่เท่งก็ถามพอดีกินหมดกินฟรีมั้ยด้วยความฉลาดลูกน้องผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่มากินได้มั้ยครับถ้าพี่ผมไปกินเรียกพี่มึงมา
3: พี่มาดิ
4: ตามการนะ
3: สวัสดีครับครับดีครับพี่ดีครับพี
4: ่ทางที่12หมดแล้วผมมือเร็ว
0: แต่ประมาณนี้ครับแล้วคนก็เลยพอมันเป็นความแมสเข้าคนมันก็จะชอบคือเราต้องคิดทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นการเรียบเรียงมันเหมือนเขียนละครเรื่องนึงขึ้นมาครับว่า1 2 3แต่ด้วยการรีแอคชั่นเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะได้ผลตามที่เราต้องการมั้ยแต่เราวางโครงไว้ก่อนแล้วสุดท้ายจะบิดยังไงมันอยู่ที่สถานการณ์หน้างานอีกทีนึง

0: อย่างพี่เท่งเนี่ยตัวพี่เท่งเองก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปร้านปกติร้านนึงที่มีเมนูน่าสนใจสัก 2-3 เมนูอย่างเงี้ยเราใส่ความครีเอทีฟลงไปเราใส่ความสร้างสรรค์ยังไงที่ทำให้เทปนั้นสนุกลองแชร์ให้ฟังสักหนึ่ง EP ได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นของผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเราคือความคนเขารู้ว่าผมคือพีนิดแหลกอย่างเงี้ยครับเขาก็คาดหวังกับการกินเยอะอยู่แล้วเลยฮะเราก็เอาตรงนี้มาไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาจำนวนจานไปใส่มันจะได้ดูภาพแต่สมมติว่าคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันก็เลยเป็นความน่าสนใจทําให้คนรู้สึกว่ามันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดมั้ยวันนี้คุณทําชาเลนจ์อันนี้ได้ไมั้ยอะไรเงี้ยทํายังไงก็ได้เพื่อเอาปริมาณเข้าสู
0: ้ซึ่งอันนี้มันน่าติดตามไงเพราะสุดท้ายคนมันอยากรู้จริงๆอ่ะเขาจะไหวไหมนะเขาจะเป็นชูชกท้องปริไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาจะท้องแตกตายคาร้านไหม

0: มันมีคำถามหนึ่งนะครูว่าคนน่าจะสงสัยอันนี้เวลาที่มันเป็น YouTube อะเราอีดิตมาแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คนเขาเชื่อว่าเรากินมาจริงๆเราไม่ได้เอาจานมาวางโชว์อ่ะอะไรที่ทำให้คนเชื่ออ
1: ่าใช่ครับมันมีหลายประเด็นนะครับกับซึ่งคนถามว่ามันการกินเนี่ยมันสามารถอีดิตได้ตัดต่อได้แน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นการสะสมบุญเก่าของผลด้วยดีกว่าคือบุญเก่าคือเราพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นแล้วแล้วผมกินเวลาผมกินโชว์จริงๆนะครับผมไปแข่งคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมทานได้สองผมส่วนมากอะถ้าผมจะกินสถานที่เปิดซึ่งบางทีนะครับบะหมี่ชามใหญ่ที่ผมไปที่เชียงใหม่นี่นะครับมันตกประมาณ9โลนะครับคนมุงดูผมตั้งแต่เริ่มแรกยันจบมันมีพยานทุกคนครับว่าผมทําได
0: ้
1: มันเหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นมาประมาณนึงดีกว่าว่าเราทําได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเปิดเทปแรกมาเราตัดต่อแล้วเรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วเราไปทําแบบนั้นคนก็จะเกิดคําถามว่าทําได้มั้ยแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาเพื่อให้คนได้เห็นบ้างแล้วเนี่ยคําถามเนี้ยมันจะถูกลดลงไปลดทอนลงไปเองโดยที่จะไม่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเลย
0: นี่ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเครดิตมันสำคัญมากเครดิตคือสิ่งที่เราสร้างสมมานั่นแหละแล้วมันก็จะต่อยอดความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง
1: แต่ว่าจริงแล้วมันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคุณหมอ
0: จริงเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียกตัวเองว่าพีทอีทแหลกแล้วเราไปทำแบบนั้นตัวเราเองก็คงไม่สบายใจเนาะมันก็คือ
1: ถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำได้จริงถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวเท่านั้นครับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเฟคคร
0: ับ ใช่แล้ววันที่คนอย่างพีทไม่ไหวอ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าติดตามด้วยซ้ำอ่ะนะคะโอเคซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะใครทำคอนเทนต์คุณก็ชอบคำว่าความซื่อสัตย์ที่คุณพีทบอกมากเลยเพราะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนดูแล้วอ่ะมันแน่นอนค่ะคนดูก็จะซื่อสัตย์กับเราเหมือนกันนะคะวันนี้หัวเราได้เรื่องราวดีๆจากคุณพิษเยอะมากไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มนะเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาเป็นแรงขับเคลื่อนพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ครูบอกมาคือเอาจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการรักการกินเนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วทำไม่แบบทำธรรมดาโลกไม่จำเห็นไหมคะเวลาที่คุณจะทำ YouTube สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องทำให้มันมีจุดสะดุดตาจุดสะดุดใจจุดที่ทำให้คนเฮ้ยมันคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมากินโชว์ธรรมดาแข่งๆเขาก็ทำกันในฉันมีศักยภาพในการกินเก่งแล้วจัดใหญ่ไปเลยนี่คือการสร้างความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยความง่ายๆนะคะวันนี้ที่เราเห็นผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่เห็นเบื้องหลังเนาะว่าเขายังมีสุขภาพที่ต้องดูแลมีลูกที่เขาต้องดูแลร่างกายเนี้ยที่ต้องดูแลลูกของเขาต่อไปนะคะวันนี้เราเห็นความทุ่มเทจากคุณพิษคุณพิษอยากแชร์อะไรให้กับคนที่วันนี้อยากเริ่มทำ YouTube อยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะ
1: คือจริงๆผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆอ่ะทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะไปเบอร์นะผมบอกเลยนะครับมันไม่ได้เริ่มอะไรยากนะครับคือผมเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือเราทำอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับจากตัวเราเองก่อนเรามองก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรแต่ต้องชอบจริงๆนะครับเราชอบที่จะทำอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องไม่ผิดกับสังคมไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอันนี้คือสำคัญมากนะครับเราทำแต่ตรงนี้ก่อนแล้วเราทำมาเป็นคอนเทนต์พอทำมาเป็นคอนเทนต์ผมอยากจะแนะนำว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความโชคดีอยากให้คิดว่าเราโชคดีแต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วแค่นั้นเองครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลย

ขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะแล้วเอาความรักนั้นน่ะต่อด้วยความเพียรนะคะพูดง่ายๆคือพอฉันทะคือแพชชั่นแล้วนะต่อด้วยวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือเอาใจใส่ลงไปในเรื่องที่เรากำลังทำวิมังสาคือการประเมินเอ๊ะมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนอะไรที่ดีก็ทำต่อไปและนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาช่องพีทอีทแหลกจนวันนี้เป็นที่รู้จักกับคนมากมายเหลือเกินนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณพีทมากๆเลยที่ให้เวลามีค่าในสภาวะแบบนี้นะคะให้กับพวกเราส่วนในอาทิตย์หน้านะคะเราจะได้มาเจอกับคนที่มีปัญหาจากเรื่องกินคนนี้เขารวยจากการกินส่วนคนนั้นมีปัญหาจากการกินแต่เอาปัญหานั้นมาสร้างเป็นอาชีพให้ผู้คนได้ติดตามเขาได้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะที่ The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีท

0: ลังจากที่เราฟังคุณพีทอีทแหลกกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่ทำให้เขาแจ้งเกิดคือไม่ใช่แค่รักแล้วก็จะดังแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันโดดเด่นได้อย่างไรวันนี้ครูง้อจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่จะทำให้คนหยุดดู YouTube ของเรานะคะ 1. เสียงหัวเราะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะสมองเราเนี่ยจะชื่นชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้หัวเราะโดยเฉพาะคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะคนไทยชอบอะไรที่ตลกตลกทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรที่มันมีความตลกอยู่ในนั้นจะดึงสายตาของคนได้มากกว่า 2. มีความขัดแย้งค่ะสังเกตไหมคะโอ้ข่าวคนทะเลาะกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดึงความสนใจทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทะเลาะกันค่ะคำว่าขัดแย้งในที่นี้แปลว่าขัดแย้งจากสิ่งที่เขาเคยเชื่อเช่นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่ากินคลีนแล้วสุขภาพดีใครๆก็รู้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่จำเป็นต้องกินคลีนอุ๊ยตายน่าสนใจเห็นไหมคะมันคือความขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเคยเชื่อและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกใจประหลาดใจตกใจในกรณีนี้คือในกรณีของคุณพีทนะคะคุณพีทเอาวิธีการกินที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือคนปกติทั่วไปจะทำได้ก็เลยดึงความสนใจให้ผู้ชมติดตามเขาได้นั่นเองค่ะลองเอา3สิ่งนี้ไปใช้ดูนะคะอารมณ์ขันสร้างความขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ค่ะจะทำให้เพจของคุณหรือว่าช่องของคุณได้รับความสนใจค่ะใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจ
1: ยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating อย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Korea Am จำกัดนะคะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Korea Am?
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher.So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Kundua, for
1: no problem.
0: Coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: For coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Korea Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัว

สามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการ

สำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ อัมซัม Enterprise invests in education บริษัทอัมซัม Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock? คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2-3-4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่า

เราดัตช์นั่นเองฟังอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเข็นแสแก้ค่ะ
0: กับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับกับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application ได้ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนั้นนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่ง

ราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของแลนด์มาร์คนี่ก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนั้นนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆเลยนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นHis room is filthy and filled with garbage. ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมอีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยาดหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น He told a filthy joke. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้ละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Khantok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests.การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไรก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะข้อสงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

กับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็น Lou Gehrig's disease มากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั่นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายหรือการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่ามัมอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับอุบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังภาษาอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังในเรื่องของ phrasal verb กันค่ะแต่น้องๆคะรู้จัก phrasal verb กันไหมเอ่ย
1: ค่ะ phrasal verb นะคะน้องๆคือการที่ verb บวกกับ preposition ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะเช่น get up ตื่นนอน take over เข้าควบคุม look after ดูแลค่ะ
0: แล้ว preposition คืออะไรหรอคะครูพี่นุ่น
1: preposition นะคะน้องๆคือคำบุพบทค่ะที่บอกสถานที่บอกเวลาแล้วก็บอกตำแหน่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ preposition มีคำว่าอะไรบ้างหรอคะ
1: หลายตัวมากเลยค่ะครูพี่แนทมีคำว่า in on at for from to โอ้เยอะมากเลยละค่ะ
0: อย่างนี้นะคะ verb ที่ตามด้วย preposition เราจะเรียกว่า phrasal verb กันค่ะน้องๆแต่ว่า phrasal verb เหล่านี้ก็อาจจะมีความหมายที่ต่างจากเดิมได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคำว่า look นะคะที่แปลว่ามองดูค่ะแล้วก็ after ที่แปลว่าหลังจากนะคะพอรวมกันปุ๊บเราจะไม่แปลว่ามองหลังจากนะคะเราจะแปลว่าดูแลค่ะเช่น I look after my baby ฉันดูแลลูกของฉันนั่นเองค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ verb ที่ตามด้วย preposition เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่า phrasal verb แล้ว phrasal verb น้องๆอย่าแปลตรงตัวนะคะความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Job กันค่ะแล้วอย่าลืมไปสังเกต phrasal verb กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างบอกใบ้ให้นะคะเกี่ยวกับบอกเวลาค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: Welcome. Get on.
1: Get on?
0: Yes.
1: Oh, that sounds awesome.
0: Hey. Where are you going?
1: I was gonna get on the roof.
0: No. จะไปก็ต้องอยู่ข้างใน
2: จะขึ้นรถแต่ก็ต้องพูดว่า get in
0: เดี๋ยวก่อนสอนอย่าเพิ่งมาดีๆไม่ได้เหรอ
2: ทำไม
0: ผีนี่ไม่ได้คน
2: คนยังไม่ได้ผีจะขึ้นรถเก๋งแบบนี้ต้อง get in the car ถ้าใช้ get on เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนยานพาหนะใหญ่ๆรถไฟเครื่องบินหรือเรือเป็นต้นเข้าใจไหม
0: ถ้ารถเล็กก็ get
2: in ใช่
0: แล้ว get on ได้ไหม
2: ก็ได
0: ้ก็ถูกแล้ว
2: ก็พูดได้แต่ว่าจะบอกให้ get in คือเข้ามานั่งอยู่ในรถไงก็เดี๋ยวไปเก็ตออนมันจะไปขึ้นอยู่บนหลังคารถก็ได้แต่ถ้าจะเก็ตออนเนี่ยฝรั่งเข้าใจแต่อยากให้รู
0: ้โอเค
2: เก็ตอินเก็ตอินนะคะดีกว่าเก็ตเอา
0: ท์โอเคเ
3: ก็ตอิน
0: เก็ตอินนะคะเย้ Where would you like to go
3: I would like to visit Temple of Dawn
0: จะไปวัดดอน
2: ใช่ครับพี่เขาจะไปดูผี
0: ผีน่ากลัวนะ
2: ผีน่ากลัวบ้าแล้วครับพี่ครับ
0: ทำไมอะ
2: Temple of Dawn ไม่ใช่วัดดอนนะ
0: วัดที่ไหนฮะ
2: Temple of Dawn คือวัดอรุณ
0: อ๋อวัดอรุณ
2: นั่นนะครับผม3วัดที่ภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมี Temple of Dawn คือวัดอรุณพูดสิเดี๋ยว Temple of Dawn
0: Temple of Dawn
2: วัดพระแก้วคือ Temple of the Emerald BuddhaTemple of the Emerald Buddha
0: The Emerald Buddha,
2: Buddha แล้วก็ Marble Temple
0: Marble Temple
2: วัดเบนไง
0: วัดเบนไงวัดเบนไงมีหน้าพาฝั่งไปวัดดอนทุกทีเลย
2: ทุกวันนี้ยังงงอยู่นะฮะว่ามาแถวไหนมาทำไมเนี่ย
0: ยังงงอยู่เลยนี่
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Fresh Wolf กันกี่ตัวเอ่ยจากรายการ Chris Job นะคะได้สอนคำว่า Get In แล้วก็ Get On ที่แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่คำว่า get เนี่ยสามารถเติม pep position ตัวอื่นได้ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ได้สิคะครูพี่แนทคำว่า get นะคะถ้าเกิดว่าบวกกับ pep position ตัวอื่นนะคะก็จะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น get off ลงรถค่ะ get up ตื่นนอน get away วิ่งหนี get over หายไข้ค่ะโอ้โหน้องๆรู้จัก phrasal verb กันไปหลายตัวแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูพี่แนทมีเกมเติมคำในช่องว่างมาให้น้องๆเล่นกันค่ะประโยคที่1 She will soon ...... her illness น้องๆจะเติม get อะไรกันดีคะ TikTok TikTok มีคำใบ้ให้นะคะคำว่า illness แปลว่าความเจ็บป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ get over ที่แปลว่าหายป่วยหรือหายไข้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ She will the bus at the next stop ตอบอะไรกันดีคะ Get อะไรดีเอ่ยคำตอบก็คือ Get off ค่ะ She will get off the bus at the next stop แปลว่าเธอจะลงรถเมล์ป้ายหน้านั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆคำว่า get in แปลว่าขึ้นรถคันเล็กๆนะคะ get on แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆค่ะตัวอย่างเช่นรถไฟเรือรถเมล์ get away แปลว่าวิ่งหนี get off ลงจากรถค่ะ get over หายไข้เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะมาชวนน้องๆไปดูรายการ Itchy Feed กันค่ะและอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่ามี Pep Position ตัวไหนบ้างใบให้นะคะว่าเกี่ยวกับเวลาค่ะไปดูกันเลย

0: ที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบเหงา
1: Today, Macau's giant casino extravagant malls have earned it the nickname of the Las Vegas of Asia.
0: มาวันนี้ห้างสรรพสินค้าและคาสิโนขนาดใหญ่ทำให้มาเก๊าได้ชื่อเล่นใหม่ว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย
1: Let's have Pite and Pipam take us around some other highlights of Macau.
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต้กับพี่ปามจะพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของมาเก๊ากันนะครับ

0: First things first เรามาเคลียร์ก่อนนะฮะ contrary to the popular belief อันนี้อาจจะขัดแย้งความเชื่อที่หลายๆคนมีนิดนึงนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดีนะท่านผู้ชม Macau is not an island
1: Macau ไม่ใช่เกาะค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรน้องแบม
1: It's actually a small peninsula of mainland China across the Pearl River Delta
0: Delta นี่คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะฮะพูดง่ายๆคือเป็น peninsula คือเป็นคาบสมุทรนะฮะพูดง่ายๆคือติดแผ่นดินอยู่แล้วก็มีน้ำล้อมรอบซะเยอะอ
1: ยู่ทางตอนใต
0: ้อะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าพอจะคาบสุดปุ๊บฝั่งนึงเป็นฮ่องกงอีกฝั่งนึงเป็นมาเก๊านั่นเองไกลแม่เนี่ยมาจากฮ่องกงมา
1: 60กิโลเมตร southwest from Hong Kong it takes about an hour on the ferry from Hong Kong
0: ระยะห่างก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนะฮะ
1: ชั่วโมงนึง
0: นั่งเรือข้ามฟากก็ชั่วโมงนึงมีตังค์เยอะหน่อยก็บินฮอมานะมีตังค์มั้ย
1: มากเลยรวย
0: รวยมากแล้วก็เลยนั่งเรือมาด้วยกัน
1: ถูกต้อง

0: of the Chinese territories, Macau is the last colony, European colony in China.
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ของจีนจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปนะแต่มาเก๊าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตกเป็นเมืองขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องคอลนี่คืออาณานิคมประมาณนี้นะฮะ From the 16th century up to 1999 it was a Portuguese colony.
1: อาณานิคมเจ้าแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยก็คือโปรตุเกสนั่นเองอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวไปจนถึงปี1999เลยค่ะ
0: เพิ่งจะปลดปล่อยกันไม่กี่นานนี่เองใช่ไหมแล้วมันสะท้อนอะไรทั้งบ้านทั้งหมดเน
1: ี่ย It reflects a mix of Portuguese and Chinese influences
0: คือว่าด้วย influence คืออิทธิพลนะมันจะมีทั้งจีนและโปรตุเกสเนี่ยก็คือจะผสมผสานกันไปนะดูจากลาบ้านช่องเขาแบบนี
1: ้สวยงาม
0: สวยงามมากเลยน้องปามเราอยู่ไหนกันเนี่ย
1: Museum of Macau
0: พิพิธภัณฑ์ของขวัญเมื่อท่านส่งมอบมาเก๊าโอเคบรรทัดต่อไป
1: ยอมแพ้ค่ะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียนฝรั่งเศสมา
0: เรียนฝรั่งเศสมานะครับโอเค so as a former colony of Portugal ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะฮะ the Portuguese language is still one of the official languages of Macau
1: ก็เป็นภาษาราชการที่ยังคงใช้อยู่ตอนนี้หลักๆก็คือใช้จีนกับมาเก๊า
0: จีนกับมาเก๊านะฮะคนมาภาษาอังกฤษอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเทียบกับฮ่องกงนะดูไงดีอ่ะ
1: ไปดู let's go

0: So it says here on the brochure, Kutan brochure, เขาบอกว่าไงครับ After the establishment of the People's Republic of China, หลังจากที่มีการเรียกว่าสถาปนานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่นะเขาบอกว่า the central government ก็คือรัฐบาลกลางเนี่ย strived for the reunification of China's lost territories. Reunification ก็คือแค่เหมือนเป็นการรวมกันใหม่อีกครั้งนะ strive คือมีการพยายามมากที่จะรวมตัวอีกครั้งนะฮะสำหรับดินแดนที่ได้สูญเสียไปนะครับ So on the 20th of December 19 a few days before the millennium ก็คือไม่กี่วันก่อนปี 2000 นะถ้าจำมาได้เนี่ยวันที่20นะฮะ20ธันวาคมปี99เนี่ยก็มีการส่งมอบกันนะฮะ it was the official handover ceremony นะครับซึ่งการส่งมอบดินแดนนี้คืนเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไปได้อย่างสมูทคือราบเรียบมากซึ่งแน่นอนฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยในจีนนะครับ so each province each municipal government นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเองอะไรเงี้ยรวมถึงรัฐบาลกลางจากปักกิ่งด้วยนะก็จะมีมอบของขวัญชิ้นต่างๆเนี่ยเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมนะครับกับแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ yeah you know some of the paintings you see like a bunch of people standing and laughing or singing they're actually singing of joy นะฮะร้องด้วยความมีความสุขมากเพราะว่ามาเก๊ากลับมาแล้วประมาณนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอ Pep Position ที่บอกเวลากันหรือเปล่าคะในรายการ Itchy Feed นะคะมีอยู่ตอนนึงค่ะที่พูดว่าจีนนะคะได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่16ยาวมาจนถึงปี1999เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ From the 16th century up to 1999 is what a Portuguese colony ก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะจนถึงปี1999เนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า from กับ to นะคะแปลว่าตั้งแต่จนถึงค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้องๆสับสนนะคะครูพี่เน็ตมีสูตรมาช่วยจำค่ะ on ใช้กับวัน in ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาค่ะ on ใช้กับวันin ใช้กับเดือนปีฤดู at ใช้กับเวลาจำกันให้ดีๆนะคะ
1: สำหรับ preposition of time ตัวแรกนะคะคำว่า on ค่ะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสำคัญค่ะเช่น on Sunday ในวันอาทิตย์ on my birthday ในวันเกิดของฉันยกตัวอย่างเช่น we get together on my birthday พวกเรามารวมตัวกันในวันเกิดของฉันค่ะ
2: อย่างนี้คำว่า in ในภาษาไทยแปลว่าใน in Sunday ก็น่าจะแปลว่าในวันอาทิตย์หรือเปล่าคะครูพี่นุ่น
1: ผิดเลยนะคะน้องๆเราจะไม่ใช้คำว่า in กับการบอกวันค่ะเราจะใช้คำว่า on นะคะจำกันให้ดีเลยนะคะงั้นเรามาดูกันต่อไปดีกว่าค่ะคำว่า in นะคะใช้กับอะไรได้บ้างค่ะคำว่า in นะคะเราจะใช้กับการบอกเดือนปีแล้วก็ฤดูกาลค่ะยกตัวอย่างเช่น in July
2: ในเดือนกรกฎาคม
1: in 1994
2: ในปี1994
1: in summer
2: ในฤดูร้อนตัวอย่างประโยคนะคะ my birthday is in July วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนกรกฎาคม she was born in 1994เธอเกิดในปี1994 I go to the sea in summerฉันไปทะเลในฤดูร้อนค่ะจำกันให้ดีเลยนะคะ in ใช้กับเดือนปีฤดูค่ะ
1: และหลักการใช้ preposition of time ตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า at ค่ะ at นะคะเราจะใช้กับการบอกเวลาตามนาฬิกาค่ะยกตัวอย่างเช่น I get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าค่ะหรือ I have a meeting at 2 p.m.ฉันมีประชุมตอนบ่ายสองค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำแสดงเวลาบางคำก็ไม่ต้องการ preposition ค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้กันอย่างเคยชินอยู่แล้วนะคะเช่น today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้ในประโยคก็จะใช้คำว่า I will go shopping tomorrow ฉันจะไปซื้อของในวันพรุ่งนี้ซึ่งน้องๆไม่จำเป็นต้องใช้ preposition เลยค่ะ
1: เติมพลังแกรมมากันไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
2: ต่อไปนะคะพบกับรายการ Vocab King เราไปลุ้นแล้วก็ไปสะกดคำด้วยกันกับน้องๆ นะคะ
1: ไปดูรายการ Vocab King กันเลยค่ะไปดูกันเลย
3: Welcome to Good Morning
4: Vocab King.

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
0: We will start now. Actor.
2: A-C-T-O-R.
0: Dislike.
3: D-I-S-L-I-K-E.
0: Hide.
3: H-I-D-E.
0: Never.
3: N-E-V-E-R.
0: Popular.
3: P-O-P-U-L-A-R.
0: Assistant.
2: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
0: Earring.
3: Again?
0: Earring.
3: Pass.
0: Fossil.
3: F-O-S-S-I-L.
0: Olympic.
3: O-L-Y-P-I-C.
0: Olympic.
3: O-L-Y-M-P. Pass.
0: Pretty.
2: P-R-E-T-T-Y.
0: Brilliant.
2: Again, please.
0: Brilliant.
2: Pass.
0: Exhibition.
3: Again, please.
0: Exhibition.
3: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
0: Exhibition.
3: Pass.
0: Kitchenette.
3: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
0: Kitchenette.
3: Pass.
0: Shrine.
3: Again, please.
0: Shrine.
3: Pass.
0: Syndrome.
2: S-Y-N-D-R-O-M-E.
0: Exhausted.
2: E-X-H-A-U-S-T-E-D.
0: Intelligent.
3: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
0: Propaganda.
3: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
0: Propaganda.
3: Pass.
0: Spectacular.
3: Pass.
0: Weightlessness.
2: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
0: Chat.
2: C-H-A-T.
0: Fail.
3: F-A-I-L.
0: Light.
3: L-I-G-H-T.
0: Order.
3: R-I-D-E-R.
0: Review.
2: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: J-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Oh, time's up. Oh, these were tough.
4: เสียดายนิดเดียวคำสุดท้ายเนาะเรามาดูคำที่ข้ามไปก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยค่ะ
0: The first one, Olympic. Olympic.
5: O-L-Y-M-P-I-C.
0: Ah, very good, but no S. Olympic. The next one, exhibition.
5: E-X-H-I-B-I-T-I-O-N.
0: Nice, well done.
4: ต้องเรียกกันมาทีมดีมากอ่ะต่อไป
0: Propaganda.
5: P-R-O-P-A-G-A-N-D-A.
0: Very good. The last one, you were really close. Dagger. Dagger.
5: D-A-G-G-E-R.
0: There it is. D-A-G-G-E-R. Dagger.
4: ใช่แล้วค่ะนั่นคือคำที่ข้ามไปนะคะและทีมที่4ของเรานะคะทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนค่ะ
0: 17 points
6: โอ้โหหลังจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำอย่างเป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะแล้ววันนี้น้องๆจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคะ
7: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังอังกฤษกันในคำศัพท์ว่า fail ค่ะที่แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังค่ะแล้วก็คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อนค่ะและเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราเรียน pep position กันไปใช่ไหมคะครูพี่เน็ตก็จะมาสอน pep position ที่ใช้กับคำว่า fail กันค่ะคำว่า fail ใช้กับ in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะ

0: ย่างเช่น he failed in the test เขาสอบตก he failed in business เขาทำธุรกิจล้มเหลวค่ะเรามาดู pep position นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า hide กันดีกว่าค่ะเราใช้ hide คู่กับคำว่า away นะคะ hide away จะแปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะยกตัวอย่างเช่น I will hide the money away in the secret bank account แปลว่าฉันจะซ่อนเงินไว้ในบัญชีธนาคารลับค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้าใจคำว่า fail in และ hide away กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ค่ะครูพี่เนทจะชวนน้องๆค่ะไปดูรายการจับตาข่าวเด่นพฤติกรรมบูลลี่เด็กไทยติดเป็นอันดับ2ของโลกข่าวนี้มีอะไรน่าสนใจกันนะคะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
1: มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นเกือบทั่วประเทศเขาเรียกว่าทั่วโลกเลยนะฮะทุกประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ
2: กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กำลังก็ได้การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับ
1: ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กที่ถูกบูลลี่และอาจทำให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนปัญหาเด็กรังแกกันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวด้านความรุนแรงและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยครับ
2: ทางนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยลงเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแกและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน
1: ์ครับ
2: อย่างที่เห็นก็คือโพสต์เฟซบุ๊กกันนะแล้วก็วาจาเชื้อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันในเฟซบุ๊กเนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับ
1: จากข้อมูลยังพบว่าเด็กที่เป็นคนกระทำหรือว่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบเสี่ยงเป็นอาชญากรและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวด้วยครับ
2: ขณะที่ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งครับจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจจะส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับคนที่โดนแกล้งนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยก็จะลดลงด้วยฮะ
1: ทางกรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแกครับให้ตั้งสติก่อนเดินจากไปอย่างสงบ
2: เหรอฮะ
1: ไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองหรือว่าตอบโต
2: ้
1: พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจในตัวเองไม่ใช้กำลังและให้พูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา
0: เห็นไหมคะน้องๆคำว่าบูลลี่นะคะเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างนึงนะคะแปลว่าการกลั่นแกล้งหรือรังแกนั่นเองค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะครูพี่นุ่นนี่ค่ะคำว่าความรุนแรงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า violence ค่ะลองทายด้วย ence เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น violence is bad ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแบบนี้นี่เองน้องๆอย่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะไม่ดีเลย violence is badเอาละค่ะน้องๆได้เวลาเติมพลังคำศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยคำแรกนะคะคำว่า bully b u l l y bully แปลว่าการกลั่นแกล้งค่ะคำที่สองนะคะ violence v i o l e n c e violence แปลว่าความรุนแรงค่ะวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้เรื่อง phrasal verb กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทงั้นเรามาลองทบทวนกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างค่ะและเรื่องที่1 นะคะ phrasal verb คือ verb ที่มาพร้อมกับ pep

0: position ค่ะวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์กันไปหลายคำเลยตัวอย่างเช่น get in ขึ้นรถเก๋งนะคะ get on ขึ้นรถบัสขึ้นเรือขึ้นเครื่องบิน get off ที่แปลว่าลงรถ get up ที่แปลว่าตื่นนอน get away วิ่งหนีแล้วก็ get over ที่แปลว่าหายไข้ค่ะทีนี้ไหนๆแล้วเราก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าครูพี่แนทอยากจะขึ้นรถเมล์เราจะใช้คำว่า get อะไรกันดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะใช้คำว่า get on ที่แปลว่าขึ้นยานพาหนะใหญ่ๆ get on the bus เรื่องที่2นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง head position of time นั่นเองค่ะมี on in at ค่ะ on บวก one in บวกเดือนปีฤดูกาล at บอกเวลาค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าในภาษาไทยใช้คำว่าในวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ on Sunday ค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราจะพูดว่าในเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าถูกต้องค่ะ in July เก่งมากๆเลยค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือ pep position ที่ใช้กับคำว่า fail แล้วก็ high ค่ะคำว่า fail เราจะใช้กับคำว่า in fail in แปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังนะคะส่วนคำว่า high จะใช้กับ away hide away แปลว่าซ่อนให้พ้นค่ะ
0: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะมีอยู่2คำนะคะวันนี้คือคำว่าbully ค่ะแปลว่าการกลั่นแกล้ง bully bully การกลั่นแกล้งค่ะคำที่2นะคะ violence violence violence ความรุนแรงนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นน้องๆเลเวลอัพกันหรือยังคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ pep position แล้วก็ phrase กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นขอลาไปด้วยสำนวนที่ว่า Where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆเรามาใช้ความเพียรพยายามในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะ
0: งั้นเรามาทบทวนและฝึกฝนกันไปพร้อมกับรายการ
2: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
0: Level Up กันหรือยังคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: Future. Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is future.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D-E-S-C-I-N-E
1: Okay, your answer isIncorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาร์ดี้ครับ
0: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... correct. Good job.
0: Yeah! Oh, น้องคาร์ดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ช็อปได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากๆอายเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: ลูกอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลุกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์จำได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
2: 11ครับ
1: Do you feel ready?
2: Yes
1: All right, so you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is president
5: P-R-E-S-E-D-E-N-T
1: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
8: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
8: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is village.
4: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ยังไงดีเก่งมากค่ะ village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
8: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะ
9: ชื่อทีครับ
0: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
9: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
9: Yes
1: Okay, you feel ready? All right
0: Let's play spelling
1: Your word is remote Remote
5: R-E-M-O-T-E
1: Okay, your answer is...Correct. Good job.
0: เก่งมากตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ย Shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
10: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
10: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
5: R E P E A T
1: Your answer isCorrect! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
9: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
11: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
11: 1 1 1
0: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
11: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now phone
11: p h o n e
1: fax
11: pass
1: camera
11: c a m e r a
1: media
11: pass
1: Computer.
11: C-O-M-P-U-T-E-R.
1: Laptop.
11: L-A-P-T-O-P.
1: Website.
11: W-E-B-S-I-T-E.
1: Network.
11: N-E-T-W-O-R-K.
1: Battery.
11: B-A-T-T-E-R-Y.
1: Television.
11: T-L-E-V-I-S-O-N.
1: Television.
11: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
1: Fax.
11: F-A-S-H
1: Fax
11: Pass
1: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell Fax is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
12: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
12: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Onion.
12: Onion. Pass.
1: Tomato.
12: T-O-M-A-T-O.
1: Potato.
12: Again, please.
1: Potato.
12: P-O-T-A-T-O.
1: Corn.
12: C-O-R-N.
1: Carrot.
12: C-A-R-R-O-T.
1: Garlic.
12: Pass.
1: Lettuce.Lettuce.
12: Pass.
1: Parsley. Parsley.
12: Pass.
1: Spinach.
12: S P I N S H
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องเพิร์กโหก็ทำไปได้หลายคำใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word
1: Onion is spelled O N I O N The next word is spinach S P I N A C H
0: น้องเพิร์กทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องเพิร์กเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะ
13: 9
0: 9 9โอ้หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
14: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrument ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
14: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
14: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
14: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Cello
2: C-H-E-L-L-O
1: Cello
2: Pass
1: Drums
2: D-R-U-M-S
1: Piano
2: P-I-A-N-O
1: Bass
2: B-A-S-E
1: Bass
2: Pass
1: Violin
2: V-O-I-L-I-N
1: Violin
2: V-I-O-L-I-N
1: Flute
2: F-L-U-I-T
1: Flute
2: Pass
1: Trumpet
2: T-R-U-M-P-E-T
1: Guitar
2: G-U-I-T-A-R
1: Cymbals
2: S-Y-M-B-L-B-L-E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: correct way to spell cello is c e l l o
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
14: yeah
1: you spelled it b a s e
14: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
0: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
14: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now C
2: S E A
1: River
2: L I V E R
1: River
2: L I V E R
1: River. River.
2: R I V E R.
1: Tree.
2: T R E.
1: Lake.
2: Pass.
1: Island.
2: I R O N.
1: Island.
2: I S L A N D.
1: Beach.
2: B L E A C H.
1: Beach.
2: B L E A C H.
1: Beach. Beach.
2: B E S H
1: Valley
2: Pass
1: Rainbow
2: R A N B O W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
1: The correct way to spell the word lake is L A K E
0: What was the other word that he missed
1: Valley Valley is spelledV-A-L-L-E-Y
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไวท์ซ็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
10: ยานพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
10: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
1: we will start now ship
10: s i p
1: train
10: t r a i n
1: metro
10: pass
1: plane
10: p l a n e
1: tram
10: pass
1: yacht
10: pass
1: cruise
10: pass
1: tricycle
10: pass
1: sky train
10: s k y t r a i n
1: helicopter
10: h e l eC-O-P-T-E-R
1: Helicopter
10: Pass
1: Metro
10: Pass.
1: Metro Tram
10: T-R-A-M-P
1: Oh, I'm sorry
0: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
10: T-R-A-M
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht This is a difficult wordBecause it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียง เอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
1: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
13: Because English is awesome.

0: stores. So he instructed relevant agencies to expeditiously improve the Huainang Reservoir under the Royal Initiative to increase the strength of the dam and the capacity and efficiency of the drainage systems in order to protect against similar disasters in the future.
1: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: The Huainang Reservoir Project, under the Royal Initiative, was one of His Majesty's works, which continues the aspiration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to alleviate hardships for the people. Moreover, His Majesty was committed to maintain and pursue the royal projects under the Royal Initiative for maximum benefit of his people.
2: His
0: Majesty also continued the royal initiative of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, to find sustainable solutions to the flooding problems in Sukhonakhon province. Located in the storm path from the South China Sea, Sukhonakhon province often faces heavy rainfall and flooding. Several tributaries in Sukhonakhon flow into Nong Han Lake. But there is only one outlet, which is called Gum Creek.
1: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ย มันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: With His Majesty's firm commitment to sustainably protect his people from natural disasters, the Lut Canal and Spillway Project under the Royal Initiative in Sukhonakhon have been further developed to achieve the royal aspiration of His Majesty King Rama.

อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุง

0: ล้อมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย

0: ือวัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัฒวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำบริษัทแบบระบบไบโอเดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโร่เวสต์โดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้จะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อ่ะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อ3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารนะที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้แค่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็น

สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงษ์เจ้าของร้านไซเอ็ดแล้วก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่สองนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยเลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้ซึมซาบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดๆหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์และก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการ

0: แบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมา

คือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าซิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์

นี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อเยี่ยมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรร์ได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกคัลเจอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย่เรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะกับโยคะเบิร์นนะคะกับแพรแล้วก็น้องแอมนะคะเย่เป็นไงบ้างคะผ่านมาสัปดาห์ที่3แล้ว
2: ก็รู้สึกว่าได้กลับไปฝึกนะคะสมมติว่าวันนี้เราไปใช้ชีวิตแล้วมันเมื่อยอย่างง่ายๆเลยออฟฟิศซินโดรมมันอาจจะไม่ได้แก้แบบ 100% เลยแต่ว่าเราเหมือนได้มีท่ากลับมายืด
0: ให้มันดีขึ้น
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันก็สะสมเนาะแต่ถ้าเรายืดบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆ คลายเขาบ่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มออกกำลังกายด้วยท่าที่ใช้แกนกลางลำตัวกันนะคะหรือว่าหน้าท้องของเรานั่นเองนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มไปพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นท่านั่งสบายๆอยู่หน้าทีวีก็ทำได้นะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อน
2: ค่ะ
0: มางั้นเรามาวอร์มอัพจากการนั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะอาจจะขาไม่ต้องซ้อนทับกันหรือถ้าใครขาซ้อนทับกันแล้วรู้สึกสบายกว่าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเอามือวางลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเรามาทำสมาธิพร้อมๆกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะให้เราได้กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลึกลงไปถึงหน้าท้องให้รู้สึกท้องของเราพองขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆยุบลงหายใจเข้าให้ลึกเข้าไปถึงท้องท้องพองขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องค่อยๆ ยุบแฟบลงแฟบลงมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่กับร่างกายของเราเองให้เรามีสมาธิกับการฝึกในวันนี้กับการใช้งานกล้ามเนื้อทุกส่วนของเราหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้โอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะคะเริ่มจากช่วงคอของเราก่อนเนาะเราหันหน้าไปทางขวาค่ะและหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะขึ้นมองเพดานยืดต้นคอด้านหน้าเบาๆก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะมาที่ช่วงหัวไหล่บ้างเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะคะแล้วเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆศอกแตะกัน1ขอ10ครั้งค่ะ2 3หายใจไว้4 5 6 7 8 910หมุนกลับด้านอีก10ครั้งค่ะ1เปิดช่วงอกกว้างๆเลยนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาที่ลำตัวของเรากันบ้างค่ะวางแขนซ้ายลงที่พื้นแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายโดยให้สะโพกขวายังอยู่ติดพื้นอยู่นะคะสะโพกเราจะไม่ลอยตามขึ้นมาแบบนี้นะเพราะเราอยากได้การยืดเหยียดลำตัวด้านข้างเหยียดตัวออกไปหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือลงหายใจออกทีนี้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาเช้าเช้าบางคนอาจจะยังความยืดหยุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังตึงอยู่ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆยืดกันไปนะคะน้องแอมนี่ยืดหยุ่นดีตั้งแต่เช้าเลยนะสามารถวางศอกลงที่พื้นได้อะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางลงทีนี้เอามือขวาจับเข่าซ้ายค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นก่อนหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังใช้มือขวาช่วยจับเข่าซ้ายไว้แล้วทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นในลมหายใจออกโอเคค่อยๆคลายกลับมาด้านหน้าสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาอยู่ตรงกลางหายใจเข้าเรายืดอกก่อนหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวสบายๆ โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้หายใจเข้าแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วพับตัวลงแล้วค่อยๆไต่มือเดินไปด้านหน้าอ่ะยืดข้อพับสะโพกกันสักนิดนึงยืดหลังยาวๆถ้าใครตึงมากก็อาจจะเอามือช่วยรองไว้ด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างเรานั่งชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะปลายนิ้วมือชี้ไปทางเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราเลยหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าทั้งสองข้างไปโอเคค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางทีนี้มาเจอกันที่ท่าออโฟค่ะมาคลายกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงด้วยแคทแอนด์คาวท่านี้ทำตอนเช้าๆก็ดีมากเลยนะคะกางมือกว้างๆไว้นะคะและให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเราจะแอ่นก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นกดไหล่ให้ห่างหูไว้และหายใจออกเราจะโค้งหลังก้มศีรษะลงตามองสะดือเก็บก้นเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเหมือนแมวโกรธเลยหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆโก่งสะบักขึ้นไปสูงๆขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆแล้วค้างไว้ตรงนี้ให้แผ่5ลมหายใจค่ะ5 4 3ยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลัง2หนึ่งโอเคผ่อนคลายค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางนะคะไปที่ช่วงอกของเรากันบ้างเนาะเอามือแตะหลังหูไว้ค่ะมือซ้ายแตะหลังหูไว้นะหายใจเข้าเราเปิดแขนขึ้นศอกขึ้นหาเพดานหายใจออกเราเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอข้างละ5ทีค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะและหายใจออกโอเคสลับข้างกันค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้หายใจเข้าเราเปิดช่วงอกขึ้นสะโพกไม่บิดตามไปสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออก2ขออีก3ครั้งค่ะ3อีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวหายใจเข้าลึกๆยืดยืดยืดหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือโอเควอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเวิร์กเอาท์กันนะคะวันนี้ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าครันช์จะเป็นท่าครันช์ธรรมดาเลยอันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายนะแล้วชันเข่าเอาไว้นะคะนอนศีรษะราบลงไปเลยแล้วทีนี้เราจะเหยียดแขนตรงๆเอาแขนมาแตะที่หน้าขาเอาไว้นะคะแล้วเราจะใช้การยกสะบักด้านบนขึ้นมาแล้วสไลด์มือขึ้นไปให้ถึงเข่าด้านบนแล้วค่อยๆลดตัวกลับลงมาที่พื้นอันนี้คือท่าครันช์นะคะบางคนทำแล้วชอบเมื่อยคอแปลว่าเรากำลังใช้คอออกแรงช่วยมากเกินไปอยากให้โฟกัสที่การใช้งานที่หน้าท้องของเรานะคะแล้วก็ใช้การสังเกตจากการยกสะบักตัวเราเนี่ยขึ้นมาพ้นจากพื้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องยกมาสุดทั้งตัวอ่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันนะคะ10ครั้งปะเราไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มปะ1ลงค่อยๆลงและดันขึ้นมา2ดีค่ะแล้วยกตัวขึ้น3ขึ้นมาจากพื้นนิดเดียว4โฟกัสที่การใช้หน้าท้องไว้5 6แขนเหยียดตึงไว้7 8ตอนขึ้นมาเราหายใจออก9อีกครั้งเดียวค่ะ10 โอเคค่อยๆวางศีรษะกลับมาที่พื้นเสียงอาจจะสั่นๆนิดนึงท่าต่อไปนะคะเราจะทำ alternate leg rest นะคะทำยังไงเราเอามือเนี่ยนะคะวางไว้ใต้ลำตัวของเรานะเหยียดแขนตรงไว้นะคะกางมือกว้างๆไว้เหยียดขาทั้งสองข้างออกนะ

0: ในเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเลยเราจะค่อยๆ ยกขาขึ้นมาทีละข้างสลับด้านกันนะคะถ้าใครอยากเพิ่มความยากขึ้นยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยเกรงท้องไว้แล้วลอยเท้าขึ้นมาทีละข้างก็จะโดนหน้าท้องมากขึ้นนะคะลองดูนะเลือกในแบบที่ตัวเองทำไหวนะคะมาอันนี้ขอ12ครั้งค่ะป้ายยกขาขึ้นสลับทีละข้าง2วางลงที่พื้นได้เลย3แล้วเกรงท้องไว้4 5 6 7 8โอ้โหรู้สึกที่หน้าท้องแล้วตอนนี้9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเค เริ่มรู้สึกที่หน้าท้องแล้วใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมแพทย์บอกแล้วว่าวันนี้เรานอนทำสบายๆเฉยๆอ่ะท่าต่อไปเราจะทำ reverse crunch นะคะมือยังอยู่ที่เดิมนะแต่ทีนี้เราจะงอเข่าเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยนะคะหลังเราจะนอนราบไปกับพื้นเลยนะคะท่านี้เสร็จแล้วเราจะยกเข่าขึ้นแล้วยกสะโพกของเราขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วเอาเท้ากลับมาแตะที่พื้นยังงอเข่าอยู่นะฮึบยกสะโพกนิดเดียวแล้วแตะพื้นขอแค่10ครั้งพอค่ะฮึบเกรงท้องไว้แล้วแตะพื้นมาเราไปพร้อมๆกันนะน้องแอมนะปะฮึบ1ดีค่ะส้นเท้าแตะพื้นแล้วขึ้นใหม่ฮึบ2หาเกรงท้องไว้ดีๆนะคะ3อาจจะยากนิดนึงท่านี้4เกรงท้องไว้5อีกนิดเดียวขออีก5ที6เกรงท้องไว้ค่ะ7โอ้โหเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ย8ขออีก2ครั้งทุกคน9อีกทีเดียว10โอ้โหหน้าท้องราวระบมราวระบมมากตอนนี้สุดท้ายท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็น Bicycle Crunch นะคะอ่ะอันนี้เราจะสามารถลุกขึ้นมานิดนึงได้นะแล้วเราจะทำเป็น Bicycle Crunch ค่ะเอามือแตะหลังศีรษะไว้แล้วเราจะดึงเข่ามาเจอข้อมือแล้ววางเท้ากลับไปแล้วสลับข้างแบบนี้นะคะแต่พยายามเกรงท้องไว้ตลอดหลังเราจะไม่งอเนาะโอเคเตรียมตัว12ครั้งนะคะป่ะเริ่มฮึบ1 2 3 4 5 6เกรงท้องไว้ค่ะอีกนิดเดียว7 8ขอศอกมาเจอกับหัวเข่า9 1011 12โอเคพักก่อนค่ะรอบที่1ผ่านไปนะคะโอ้โหทำต่อเนื่องกันทุกท่าก็รู้เรื่องนะเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอามาอีกแล้วเหมือนง่ายท่าเหมือนง่ายท่าเหมือนง่ายแต่พอทำแล้วจี๊ดเลยเนาะ
1: นี่แค่10ทีนะคะ
0: ใช่แค่ท่าละ10ทีเองนะคะอยากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะทำตามดูนะคะเดี๋ยวรอบ2เราไปพร้อมๆกันเนาะจะได้แบบว่าได้ฟิลเดียวกันเพราะตอนนี้แบบว่าโอ้โห
1: รอบ2เราจะรู้สึกกว่านี้ใช
0: ่ไหมใช่รอบ2รอบ3เราจะรู้สึกยิ่งกว่านี้นะคะเช้าๆเรามาสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากันดีกว่าดูทีวีอยู่เฉยๆเราจะได้ซิกแพคกลับไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงแล้วเรากลับมาที่ท่าแรกนะคะท่าครันช์ขอ10ทีมาเตรียมตัวค่ะรอบนี้เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าของน้องแอมและเพื่อนๆก็ดูท่าของน้องแอมไปพร้อมๆกันนะคะเอาละโอเคนอนราบเอามือเหยียดแขนตึงไว้นะ3 2 1ไปค่ะเกรงท้องยกลำตัวขึ้นมานิดเดียวใช่1ดีค่ะหายใจออกตอนยกตัวขึ้น2 3ดีค่ะเราเกรงหน้าท้องไว้ตอนยกตัวขึ้น4นี่ค่ะ5หายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้น6อีก4ครั้งเท่านั้น7มาค่ะเกรงท้องไว้นะ8อีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะมาไปกันต่อที่ท่าต่อไป alternate leg rest ละเอียดแขนตรงแล้วก็รองหลังของเราเอาไว้นะคะเรารองหลังไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลังของเรามันแอ่นมากเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นน้ำหนักมันจะไปลงที่หลังล่างของเราจะปวดหลังได้นะคะทีนี้สลับขา

0: ขึ้นมาทีละข้างค่ะ1ดีค่ะนี่ขอ12ครั้ง2ดีค่ะพยายามเกรงท้องให้ตัวนิ่งๆเอาไว้3 4ดีค่ะเราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะเราใช้แรงจากกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากี่ครั้งแล้วคะ
1: 6
0: โอเคอีกนิดเดียวอีกครึ่งทาง7 8ดีมากค่ะน้องแอมตัวนิ่งๆไว้9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคเป็นท่าง่ายๆทำตามได้หน้าทีวีท่าต่อไปนะคะ reverse crunch ท่านี้เราจะงอเข่าเก็บเข้ามานิดนึงนะคะมา reverse crunch ขอสัก10ทีเท่านั้นเองปะเริ่มค่ะฮึบยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยแล้วเอากลับมา1ดีค่ะแล้วขึ้นฮึบเกรงท้องไว้2 3ดีค่ะเห็นไหมคะว่าขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใช้การเกรงหน้าท้องเยอะๆไว้5ตอนขึ้นมาหายใจออก6 7อีก3ทีเท่านั้นค่ะเกรงท้องไว้นะ8อีก2ครั้ง9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคเยี่ยมมากเป็นไงบ้างไปต่อไหวไหม
1: ไป
0: ไปต่อไหวไหมถ้าสุดท้าย Bicycle Crunch นะคะอ่ะเอามือแตะที่หลังใบหูเราไว้โอเคแล้วเอาข้อศอกมาเจอกับหัวเข่ามาดีค่ะแล้วค่อยๆวางเท้ากลับสวยงามมากมาค่ะลองสังเกตนะคะหลังเราจะเป็นเส้นตรงไว้ตลอดเลยนะแล้วใช้ลำตัวด้านข้างในการบิดตัวนะคะออกแรงจากกล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเรากี่ครั้งละเอ่ย
1: 7
0: โอเค8อีกนิดเดียวขอ12ครั้ง10อีก2ทีเอ็ดอีกทีเดียว12โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: เซตที่สองก็เอาเรื่องเลย
0: เซตที่สองก็เอาเรื่องใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคอ่ะพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเซตที่สามพี่ทำไปพร้อมๆกันนะคะอยากได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องฝึกได้ทุกวันนะคะท่าเหล่านี้นะฝึกอยู่หน้าทีวีก็ได้เนาะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่เลย
0: ง่ายมากๆอืม
1: จะโดน
0: แต่โดนใช่ง่ายมากๆแต่โดนนะคะข้อควรระวังคือเราพยายามอย่าให้หลังของเรามันแอ่นเนาะเราต้องพยายามเกรงท้องไว้แล้วเก็บท้องไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อที่เราจะได้โฟกัสการใช้งานที่กล้ามเนื้อหน้าท้องจริงๆไม่ไปใช้หลังช่วยนะบางทีบางคนทำแล้วเอ้ยทำไมเราปวดหลังปวดคอเป็นเพราะว่าเราไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยแทนที่จะเป็นหน้าท้องหรือบางคนถ้าทำแล้วรอบที่1รอบที่2เฮ้ยก็ยังทำได้อยู่แต่พอรอบที่3มันเริ่มทำไม่ได้เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราอาจจะต้องการเวลาพักที่เพิ่มขึ้น มันถึงได้กล้ามเนื้อมันล้ามันก็เลยไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นแทนเอาละมารอบสุดท้ายเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันมาค่ะเริ่มจากครัชก่อนเอาละทุกคนเหยียดแขนแตะหน้าแข้งตัวเองไว้เตรียมตัวนะคะ3 2 1มายกลำตัวขึ้นนิดเดียว1ฮึบ2เกรงท้องไว้34 5อาจจะสั่นๆนิดหนึ่ง6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคไปกันต่อนะคะที่ alternate leg rest เอามือรองไว้ใต้ลำตัวของเรานะสลับขาที่ละข้างอ่ะเหยียดขึ้นมาเลยค่ะ1แล้วค่อยๆวางลงเกรงท้องไว้สลับข้าง2ดีค่ะ34พยายามไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ5 6ขอ12ครั้งค่ะ7 8 9 10อีก2ที 11อีกทีเดียว12โอเคทีนี้งอเข่ากลับเข้ามานะคะไปกันที่ reverse crunch นะคะท่านี้เราจะได้ท้องส่วนล่างนะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะยกสะโพกขึ้นนิดเดียว1เท้าแตะพื้นแล้วกลับขึ้นไปใหม่ค่ะ2ฮึบ3ฮู้4อีกนิดเดียวหายใจไว้5 6เกรงท้องไว้7 8 9อีกทีเดียว10โอ้โหรู้เรื่องเลย องเลยสุดท้ายท่าสุดท้ายค่ะมา Bicycle Crunch กันเอามือแตะหลังศีรษะหลังใบหูของเราไว้ไปข้อศอกมาเจอกับหัวเข่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากถ้าใครทำตามที่บ้านไปพร้อมๆกันอยู่อยากบอกว่ายอดเยี่ยมเก่งมากจริงๆอ้าวละงั้นเดี๋ยวเรามายืดกันนิดนึงแล้วเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นก่อนเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งลำตัวด้านขวายืดลำตัวด้านข้างของเรานะคะแต่พยายามให้สะโพกอยู่ติดพื้นไว้ตลอดเลยนะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางขวายืดลำตัวด้านข้างฝั่งซ้ายของเรานะคะพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานเอาไว้ไม่คว่ำตัวลงมานะคะหาละค้างไว้ในท่าที่เรารู้สึกสบายๆไม่ตึงมากจนเกินไปอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังลองหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลงบิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไหวไหมลองดูนะคะโอเคหายใจออกผ่อนคลายและสลับข้างค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกแล้วทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกลองทวิสต์บิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นะคะวางเข่าไว้ด้านหน้านะเท้าไม่ประสานกันนะคะวางมือไว้ด้านหลังนะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นแล้วกดหัวเข่าเราลงแล้วยืดอกขึ้นหาเพดานผลักสะโพกไปด้านหน้านะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดหน้าท้องด้านหน้าของเราค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงวางกลับมาที่พื้นนะคะจากนั้นทีนี้เรามือทั้งสองข้างประสานไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นในขณะที่ยืดนะคะเราลองดูนะค่อยๆขยับกำปั้นที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเท่าที่เราไหวพยายามยืดอกไว้แล้วกดหัวไหล่ให้ไกลใบหูไว้ในขณะที่เราดึงกำปั้นขึ้นมาไหล่เราจะไม่อยู่ติดหูแบบนี้นะคะพยายามยืดอกขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เอามือประสานไว้ด้านหน้านะคะแล้วเรายืดหลังค่ะโค้งหลังเป็นรูปตัว C เลยเพื่อคลายแนวกระดูกสันหลังของเราค้างไว้นะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายนะคะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆพับตัวลงมาด้านหน้าแล้วเดินมือไปด้านหน้าคลายช่วงหลังของเรากันนิดนึงนะคะถ้าเมื่อกี้ที่ใครเล่นท่าท้องแล้วอาจจะไปโดนหลังของเรานะคะให้คลายเขาออกนิดนึงอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ยืดช่วงคอหน่อยนึงบางคนอาจจะไปใช้คอช่วยด้วยเวลาเล่นท้องนะคะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวาจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะยืดต้นคอฝั่งซ้ายของเราค้างไว้ค่ะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกแล้วเราสลับข้างค่ะเอามือไขว้หลังไว้ก่อนนะแล้วใช้มือซ้ายกดศีรษะด้านข้างเบาๆค่ะอีก3 2 1โอเคค่อยๆคลายท่าออกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ฝึกใช้งานกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้ยืดเหยียดผ่อนคลายด้วยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to the Quiz Show in English by จุฬาลงกรณ์ University เรายังคงอยู่ในภารกิจการเฟ้นหาที่สุดของน้องๆภาคเหนือในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับจากน้องๆทั้ง10โรงเรียนมาตอนนี้เราคัดมาแล้วเหลือ4โรงเรียนสุดท้ายน้องๆ2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ช่วยกันปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนครสวรรค์ไทยลิ้วเมโลดี้ถามอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับ
1: ดู
2: เรา
3: แข่ง
1: รอบชิง
2: ด้วย
3: นะ
4: เราก็อยากดูนายรอบชิงนะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ลอง
0: แม่คมกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้ส่วนใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงตัวแทนภาคเหนือต่อไปก็ต้องมาพิชิต3เกมในรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
5: Oh man I'm getting kind of hungry What should I eat around here Right now I'm in Nan I'm searching for an up and coming cash crop But before that Do you know what I can eat around hereGrass? You want me to eat grass?
6: Oh, the cows are eating grass.
7: In the past, Thai farmers were used to growing three types of field crops, corn, potatoes, and sugarcane. Corn was used for animal feed, potatoes for making tapioca flour, and sugarcane for making sugar and other materials for the food and beverage industry. Not too long ago,Thailand began growing a new field crop that's gaining a lot of attention and is predicted to be the cash crop of the future. And that crop is napier grass. The napier grass variety that's popular in Thailand is the napier bak chong 1 variety, which is an easy variety to take care of. Napier grass grows to about 2 to 4 meters high, has strong roots, and is fast growing and high yield. It also responds well to water and fertilizer. If you harvest the grass today,It grows back the next day. Napier grass can be harvested every 2 months and can be grown year-round. Napier grass is full of beneficial vitamins, which makes it suitable as animal feed, and not only for cows, but also for many aquatic, winged, and land animals.
5: If a farmer grows napier grass in one rai of land, they can feed up to 100 cows, and that's just for one meal. They really eat a lot.
7: And if you compost napier grass with manure, you can produce bioenergy, which can be used for cooking and generating electricity. If you're a Nan and are interested, Chulalongkorn University's Center of Learning Network for the region in Nan is promoting and training farmers in the area to grow napier grass for animal feed.
0: From the video, which of the following is not one of the agricultural benefits of napier grass?A. It can be used to feed fish. B. It is cost saving because you can grow it once and harvest it many times for sale. C. It is cost saving because you don't need fertilizer to grow napier grass. Or is it D. It can be turned into bioenergy by composing it with manure. Hands behind your backs, guys.พร้อมแล้ว See you แล้วข้อสวรรค์ลูกตอบว่าอะไรครับ
4: A it can be used to feed fish
0: ข้อ A นั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเค by default you guys get to answer this time ตอบว่า
3: C
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
3: It is cost saving because you don't need fertilizer to grow napier grass
0: ข้อ C นั้นเป็นคำตอบที่เขาบอกถ้ายิ่งให้ปุ๋ยโอ้ยปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยทีเดียวเนเปียหรือว่าแนเปียนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหญ้าที่มีพื้นถิ่นมาจากเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกิจการที่โกโซบิกเลยนะฮะเกษตรกรหันมาปลูกกันเยอะมากๆโอเค this time it's for 200 points and you'll just simply have to answer who what or where the followingAre the characteristics of which festival? Clue number one. This Festival originated 3,000 years ago in the pre-Columbian cultures. The belief is that death is only another phase of life. Dead people are still part of the society. They have merely gone to another world and returned to the realm of the living once a year.เอาละสิสาธิตมช.กดตอบแล้วตอบว่า
1: The Day of the Dead
0: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เอาไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300คะแนนขอเสียงปรบมือให้สาธิตมช.จังหวะ

0: คมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแนะนำรายการ NV Insider รายการสำหรับผู้ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนทนาผ่านมุมมองของผู้คลุกคลีในวงการสิ่งแวดล้อมทั้ง3ท่านทุกวันเสาร์เวลา 12:05 นถึง 12:30 น
1: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจากการแรนดอมแล้วเนี่ยน้องๆทั้งสองเรียนนี้จะต้องใช้เกมอะไรในการแข่งขันครับทรูฟอลส์ True or False และแคตตากรีใหญ่ๆกว้างๆที่เราจะมาเล่นกันก็คือ Medicine
0: เกมนี้สาธิตมช.ส่งทามส่วนนครสวรรค์ส่งโอเว่นมาตอบคำถามทั้ง10ข้อในเวลาข้อละ3วินาทีความกดดันตกเป็นของโอเว่นครับที่ต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าทามเพื่อตีเสมอ
1: จากคำว่า medicine 3พยางค์นี้จะแตกไปได้ไกลขนาดไหน Let's do it Are the following statements about infectious and non-infectious diseases true or false Malaria is transmitted to humans by the yellow fever mosquito.
2: True. False.
1: Leptospirosis is an animal disease that can spread to humans.
2: True. True.
1: Anthrax is an infection by the bacteria Bacillus anthracis, usually transmitted from animals.
2: True. True.
1: SARS, severe acute respiratory syndrome, is caused by the coronavirus.
2: True. True.
1: Chikungunya is an infection caused by the chikungunya virus.
2: True. True.
1: Gout is a disorder characterized by acute joint pain.
2: True. True.
1: There is no vaccine for polio.
2: False. False.
1: Zika fever is caused by the Zika virus, which is a member of the flavivirus family.
2: True. True.
1: AIDS is a disease in which a virus destroys red blood cells, causing deficiency in the immune system.
2: False. False.
1: The bird flu is caused by the H1N1 virus.
2: True. True.
1: เชื่อหรือไม่โรงเรียนที่ได้300คะแนนนี้ชนะไป9ต่อ8ครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนเพียงโรงเรียนเดียวจากเกมนี้ได้แก่นครสวรรค์ครับขออนุญาตไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามาเลเรีย transmitted to humans by the yellow fever mosquito ใช่ป่ะมันคือ anopheles mosquitoes ข้อ9เขาบอกเอดส์เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่เข้าไปทำลายอะไรฮะ red blood cells และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่มันทำลายอะไรเอ่ย
2: เม็ดเลือดขาวครับ
1: white blood cells และข้อสุดท้ายถามว่าไอ้หวัดนก bird flu เนี่ยมันคือ H1N1 ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรลูก
3: H5N1
1: และ H7N9 ระบาดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้300คะแนนทำให้ทั้ง2เรียนได้เสมอเข้าสู่รอบ Sudden Death สำหรับรอบนี้คำถามมีอยู่ว่า Which method was used to execute the latest prisoner on death row in Thailand A electric chair BHanging C firing squad D lethal injection lethal injection สาธิตมช.ตอบว่า
3: lethal injection
1: และ lethal injection เป็นคำตอบที่ถูกต้องเวทีเข้ารอบต่อไปสาธิตมช.พบกับคู่ต่อไปได้เลยครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนปั่วและ Prince Royal วิทยาลัย Boom mean bright Is there anything you'd like to tell the guys from Prince Royal College
4: Prince Royal you will never forget this day
1: Guys from Prince Royal anything you'd like to tell the boys from ปั่ว
5: สู้ๆนะ
1: ชัดเจนนะครับโอเคเริ่มที่100คะแนนแรกนะครับด้วยการตั้งใจดูและตั้งใจฟัง VTR
6: Bad You may be wondering what I'm doing I'm bleating like a goat so that these goats will turn around but it doesn't seem to be working Maybe it's because these goats are from Bangladesh So, how do Bengal go to

0: poisonous parts from the fish and keep those parts in a way that prevents contamination. Clue number four, the fish contains the toxin called tetrodotoxin, which can withstand heat up to 200 degrees Celsius. So the poison in this fish does not disappear with conventional cooking methods. The toxin in this fish can be found mostly in its eggs, liver, intestines, and skin. Its meat contains the least amount of this toxin. And the last clue, this fish has short and long thorns depending on the species. When it's disturbed, it puffs up like a balloon. The Japanese like to eat this fish and calls it fuku. Your answer is
1: balloon fish.
0: Balloon fish. Your answer is ก็เป็นจริงตามนั้นครับ
2: โอ้ถึงนี
0: ่จริงๆแล้วจะเรียกว่าบลูนฟิชก็พอหยวนหยวนแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะมันคือพัฟเฟอร์ฟิชบลูนฟิชถือว่ายกให้ซึ่งการได้รับพิษนะครับจากปลาปักเป้าเนี่ยฮะหรือพัฟเฟอร์ฟิชนะฮะจะมีเรื่องของตั้งแต่ vomiting nausea โอ้โหปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็ว่าไปรวมถึงยาวไปถึง paralysis เลยอ่ะให้น้องๆทั้งสองทีมได้พักหายใจสักครู่ We'll be back after these messagesOkay, so we left off at the point where Pua was leading at 300 points. แต่รอบนี้ Prince Royal วิทยาลัยมีโอกาสตีเสมอ And then again, we may need another tiebreaker. นะฮะทีนี้สำหรับในรอบของการ random ต่อจากนี้ไปเกมที่ออกได้แก่ LogicInsect A has 8 legs. Insect B has 6 legs and 2 pairs of wings. Insect C has 6 legs and 1 pair of wings. We have got all 3 kinds of insects and a total of 18 insects. We have a total of 118 legs and 20 pairs of wings. How many insects do we have of each kind?Oh, oh, oh, the answer.
1: A is 5, B is 5, and C is 8.
0: Your answer. Pick up. Prince Royal Vithyalai. Check up.
3: We have 5 insect A, 7 insect B, and 6 insect C.
0: Your answer is...อธิบายมาจริง
3: ๆกำหนดตัวแปรนะครับ
0: ครับผม
3: ก็คือให้แมลง A มี X ตัวแมลง B มี Y ตัวแมลง C มี Z ตัวเรามีแมลงรวมกัน18ตัว
0: ครับผม
3: ซึ่งมีขารวมกัน118และมีปีกรวมกัน20คู
0: ่ครับผม
3: ก็เลยกำหนดว่า X บวก Y บวก Z จะต้องเท่ากับ18
0: โอเค
3: ก็คือจำนวนของมันเนาะแล้วก็118ขาเนี่ยมาจากว่าถ้า A มี X ตัวแสดงว่าขาก็ต้องมี 8X B ก็ต้องมี 6Y C ก็ต้องมี 6Z ได้118สมการสุดท้ายก็คือคู่ปีก
0: ปีก
3: ซึ่ง B มี2คู
0: ่
3: ก็เป็น 2Y บวกกับ Z เท่ากับ20แล้วก็แก้สมการ
0: That's right guys and you've earned 300 pointsยื้อชีวิตจนได้และเราจะเข้าสู่ช่วง Sudden Death One of the important events of 2018 is the declaration to end the Korean War that went on for over 65 years. What is the name of the declaration?That the two countries made together. A. Namdong Declaration. B. The Declaration on the Korean Peninsula.

0: Peninsula. C. Panmunjom Declaration. Or D. The Declaration for Peace. Prince Royal Vithealai, your answer is
1: D. The Declaration for Peace.
0: And D is ผิดนะครับบัวจะเลือกตอบว่า
2: The answer is B. The Declaration on the Korean Peninsula.
0: The Declaration on the Korean Peninsula is ผิดครับบัวได้ซ้ำตอบข้อ
2: C. Panmunjom Declaration.
0: Panmunjom เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหอกอีแป้นจะแตกนะไหนๆก็นั่นละอ่านเฉลยให้หน่อยสิ
2: เป็นการพบกันระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2018นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่น่าจารึก
0: โอเคเราจะจดจำไปอีกนาน Prince Royal วิทยาลัยมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โชคดีไปให้สุดทำให้เขารู้ว่าภาคเหนืออย่างพวกเราเนี่ยเก่งแต่แต่นะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนปัวที่จะรุ่นสู่รอบต่อไปกลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันเสาร์7 โมงเช้า We'll see you next time สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: What's your name? Where you come from? Amazing Thailand, Naja.

0: ียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ

0: สำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
1: ่ฟาร์มโชคชัย
0: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
2: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
3: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วากูโร or Mexican cowboy
2: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
4: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land is okay and we raise the animal
2: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
5: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they raising cows
6: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
5: as a business across country
2: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
7: and the last one is Hollywood cowboy and this
8: Hollywood cowboy
7: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueand it was developed and also it has the influence from the movie called Wild West
8: Cowboys
7: yeah
2: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีการได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
7: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. He watched from the movie the West Wild movie so he established this farm okay. And he was called the first one
8: the you said Siam what does it mean
7: Siam is the old name of Thailand
8: oh really so yeah. That's why it's everything like Siam Square
7: Siam Paragon yeah
8: old name don't
7: bother old name of Thailand yeah
8: oh
0: ครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
5: yeah. So next we are going to see a cowboy show
8: okay let's go
0: okay let's go

ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะได้อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ังลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
5: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Yeah. Yeah. ทำไงพี่
6: ตัวเตี้ย
7: แขนมันจะบิดด้วย
8: ล้อล่าเลยสะบัดแต่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
9: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
10: whoa whoa whoa

0: รอบผ่านนะครับรอบผ่านเล่น
1: หมดเลยมีวันมีเชือกให้ลอง
2: ไหมไม่ใช่คนอื่นไหม
3: ฉันน่าต้อง
0: เฮ้ยเอาหมด
3: Into the step.

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the Thai catch
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ต
0: ี
2: ป
0: ิ๊
2: บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับคุณชามโอเค1 2 3
4: okay go straight
5: เตรียมปั้นอยู่นะ
4: go right step four along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right no a little bit that okay, go straight. Yeah, go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop and hit it.
6: Ready?
0: Yes. Start.
6: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
6: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
6: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
6: Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
7: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูทางโอเค ready stop
1: turn aroundOkay, go straight. Go ahead. Slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.

0: ีไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
1: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
2: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
1: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
3: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
4: no mistake no, sorry.
5: Many things.
6: Yeah,
7: I enjoyed it before.
8: No, I saw much about Thailand before.
9: Exactly.
8: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
10: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
8: national park in Thailand.
1: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
2: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
8: Good.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you.
11: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you for my tourist.
8: Thank you.
12: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
11: Yeah.
12: We have exchanged the lifestyle and culture.
1: Mm-hmm.
12: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
8: Yeah, it was.
10: Next time come to our country.
8: Okay.
1: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
13: It was
14: so fun,
13: amazing.
14: So fun, interesting.
13: Yeah. The best weekend.
8: Best weekend, yeah.
13: Uh-huh.
8: Yeah,
13: uh-huh.
8: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. I enjoyed it a lot.
1: Thank you.
14: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good, a very good trip.
1: Longest,
14: thank you so much.
1: Tallest guy.
15: I think this trip was really enjoying and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
14: Yeah.
1: Thank you.
8: Thank you.
1: The next question is, how do you feel with the children use the English?
16: I think they speak really good.
14: They speak really good. They're really good. Yeah, you are really good.
1: Hey, it's very important. Listen to him.
16: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
0: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
17: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยโกนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษ

0: ที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
1: สรุปว่าดีขึ้น
0: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะด
1: ี
0: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
1: โอ้
0: ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดัง
1: เสียงมันจะดังขึ้น
0: หนูจะดังขึ้นค่ะ
1: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
0: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
1: เย
0: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
1: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ไม่ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
1: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยมา
2: Not จากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
3: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค
4: ่
3: ะ
4: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
5: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
6: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank youอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคป้าเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interestedหรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I couldBut I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

เรื่องราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date todayแค่คำถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็เออปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษาครับไปบอกว่าเมโฟเมโฟคืออะไรมันพฤษภา4พูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ What time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายมาแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามา brush up เรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ firstsecond third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่1 2 3นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดกันให้ถูกต้องนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February MarchApril, May, June, July นั่นแหละครับที่เคยได้ยินนะฮะ July สิครับ August, September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง นะครับเดือนที่1 นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็น366วันใน1ปีนั่นนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า a leap year เพราะ LEAP leap แปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนั่นนะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ May มิถุนายนก็คือ Junegรกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม Oops พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่2มกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็นวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 15th นะครับ April the 15th แล้วก็2010ครับผม April the 15th 2010ถ้าวันนี้เป็น1มกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับคนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the 1st of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the 1st นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานั่นแหละครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับเขาก็เลยส่งเครื่องบินไปเนี่ยนะครับตั้งใจนะครับที่จะส่งไปในวันที่11เดือน9เนี่ยนะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะครับไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันทั้งประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทำร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับ
แต่อยากจะถามคำถามสั้นๆเล็กๆขำๆแล้วกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโทรไปที่191ใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1995มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับแต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามครับว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับจะใช้แบบสั้นๆเนี่ยนะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2158นะครับก็จะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2158มันยาวนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องนึงที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม Excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับ ดูเอาเองแล้วกันนะ What

7-Eleven รับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมนั่นแหละครับ 7-Eleven ถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเรานะครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะฮะก็คือตี4ตี5 6โมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ2โมงเช้า3โมงเช้าเราเข้า8 11โมงเลยใช่ไหมฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองใช่ไหมครับแต่ฝรั่งนะครับเขาไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะ1 และ12ก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคำว่า midnightเที่ยงคืนกับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับ2คำนี้จะรู้เลยครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้วนั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า AM กับ PM ใช่ไหมครับ AM ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน PM ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลานะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ AM กับ PM เท่ากับ4คำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับหลังจากเที่ยงคืนนี่นะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็คือ 1 o'clock in the morning ตีสาม 3 o'clock in the morning 8 9โมง 10 โมงเช้าก็เป็น 10 o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงนี่นะครับก็จะเป็นคำว่า in the afternoon บ่าย2ครับผม 2 o'clock in the afternoon ใช่ไหมครับบ่าย3 3 o'clock in the afternoon คำต่อไปก็คือin the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด 4:00 น.เย็นบางคนก็พูดบ่าย 4:00 น.ใช่มั้ยครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4 o'clock in the afternoon 5:00 น.เย็นก็คือ 5 o'clock in the evening ครับ 6 o'clock in the evening 7 o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น 3:00 น. 4:00 น. นะฮะแต่ปัญหาคืออะไรครับ3ทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า 3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3เนี่ยนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก 3 o'clock ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะ1ทุ่ม 7 o'clock 2ทุ่ม 8 o'clockสามทุ่ม9 o'clock 4ทุ่ม10 o'clock 5ทุ่ม11 o'clock นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ทุ่มก็10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o'clock มานานหลายคนก็นึกว่า o'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o'clock ห้ามใช้เทียบเท่ากับคำว่าโมงนะฮะ o'clock เนี่ยนะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงถ้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัวโอใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3โมงถึงจะเป็น3โอคล็อกแต่ถ้า3โมง10จะบอก3โอคล็อก10 3 10โอคล็อกอันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3โอคล็อกเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองครึ่ง2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที2:30 in the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลาตี4 15ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4:15 in the morning นี่ไงฮะง่ายมากครับ6โมง45ตอนเย็นบ้างไหมฮะตอนเย็นนะฮะ6:45 in the evening ครับผมถ้า3ทุ่ม50ครับก็คืออะไรฮะ 9:50 นี่ไงฮะง่ายมาก4ทุ่ม10นาทีครับ4ทุ่ม10นาที4ทุ่มก็ต้องเป็นอะไร4หรือ10ครับ10นั่นแหละครับถูกต้อง10นาทีก็คือ10ลองพูดดีครับ10 10ถูกต้องนะครับเท่านี้ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบน10มาตอน4ทุ่ม10ก็ต้องบอกว่า Ben 10 will be on at 10 10นั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ7โมงไม่ยากเลยครับตี๊ด7:11ก็ต้องเป็น7:11ครับผม
ง่ายแค่นั้นเองครับ 7-Eleven แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้ก็เป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานี่แหละครับระบบยากก็คือเลยที่มันมีคำว่า past half quarter โอ้มึนงงๆใช่ไหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับ

เราจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ครับเขาจะมี2คำครับก็คือคำว่า past แปลว่าผ่าน to ก็จะแปลว่าถึง past ก็จะแปลว่าผ่านครับดังนั้นเราจะแบ่งนาฬิกาเป็น2ส่วนนะครับก็คือครึ่งแรกก็คือนาทีที่1ยันนาทีที่30ครับนาทีที่1ก็คือ30ก็คือครึ่งแรกนาฬิกาครับส่วนครึ่งหลังนาฬิกาคือนาทีที่31ถึงนาทีที่59ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับอยู่ในครึ่งแรกนาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกครับว่ากี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นครับอย่างเช่นเรามาลองดูไหมฮะถ้าตอนนี้เป็น5โมงก็คือ5 o'clock ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5โมง5นาทีครับชาวฝรั่งอาจจะเรียกว่า505 505แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ระบบยากก็คืออะไรครับ5 past 5 5ผ่าน5ลองซ้อมดูครับถ้าเป็น5โมง10ก็คืออะไรครับ10 past 5ถ้าเป็น5โมง20ก็คือ20ผ่าน5 20 past 5 25ผ่าน5ก็คือ25 past 5นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมนะเราจะไปใช้ระบบยากนี่ทำไมครับในเมื่อเราก็แค่บอกว่า510 515 520 525ก็น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรู้จักระบบยากนี้ไว้บ้างนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำว่า past ก็คือผ่านครึ่งแรกนาฬิกานาทีชี้ตรงนั้นกี่นาทีผ่านชั่วโมงนั้นก็แค่บอกตามที่เนื้อผ้าเห็นครับก็คือ10นาทีผ่าน5 10 past 5ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้าไปสู่ชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ to ก็แปลว่าถึงชั่วโมงต่อไปก็ต้องมีการปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดลงปัดกลับแต่ตอนนี้เราต้องปัดขึ้นกันบ้างครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลา5 โมง 40เราก็จะต้องบอกว่า20ถึง6ครับ5 โมง 40 20ถึง6ตอนนี้หลายคนก็เลยบอกโอ้ยงงเลยยากจังเลยอ่ะโทษนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเลขที่ง่ายมากนะฮะก็คือ20ถึงชั่วโมงต่อไปดังนั้นถ้าคุณเห็นนาฬิกาชี้ไปที่5 โมง 40ก็คือ20 to 6นั่นเองครับ5 โมง 40 20 to 6ถ้าเป็น5 โมง 50ก็เหลืออีกกี่นาทีถึง6 โมงครับ10 ถึง 6ก็เป็นอะไร10 to 6นั่นเองครับอันนี้ต้องซ้อมกันหน่อยนะฮะอันที่ยากนิดนึงจะเป็น5 โมง 35ถ้าเป็น5 โมง 35นะครับก็คืออะไร25 ถึง 6นั่นเองครับก็คือ25 นาทีเพราะมันอยู่ในครึ่งหลังนาฬิกาก็ต้องปัดขึ้นครับ5 โมง 35ก็เป็น25 to 6นั่นเองนี่ไงล่ะฮะอีก3คำที่ต้องจำเลยครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ถ้วนแล้วก็ใช้5 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่ฟุ๊บก็คือเลข3ก็คือ15นาทีนั่นนะครับมันจะมีคำนะฮะสำเร็จรูปจำเลยนะฮะ quarter past ครับ quarter past quarter past ก็คือ1ส่วน4ผ่านชั่วโมงนั้นไงล่ะฮะดังนั้นถ้าเป็น5โมง15ก็จะเป็น quarter past 5 1ส่วน4เลย5ต่อครับอันดับที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่30คนไทยยังมีคำว่า5โมงครึ่งฝรั่งก็อยากจะใช้คำว่าครึ่งบ้างครับเขาจะใช้คำว่าครึ่งผ่าน5เพราะว่า30ยังอยู่ในครึ่งแรกใช่ไหมฮะ half past 5นั่นเองครับ half past 5อย่าลืมครับเมื่อไหร่ที่มันชี้ไปที่ครึ่งคุณก็จำเลยครับว่านาฬิกาชี้30นาทีปุ๊บครึ่ง half past ดูชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชั่วโมงนั้นไปครับอันดับสุดท้ายอันดับที่3ครับก็คือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาชี้ไปที่45ครับ45ก็ต้องเหลืออีก15นาทีสู่ชั่วโมงต่อไปคือปัดขึ้นนะฮะ quarter to ครับผม a quarter to อย่างเช่น5 โมง 45ก็ต้องเป็น quarter to 6นั่นเองครับ quarter to 6เอาละครับเรามาลองสรุปกันอีกทีนะครับว่านาฬิกาใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีเวลาอะไรกันบ้างครับผมขอเริ่มที่โมงเย็นแล้วกันนะครับถ้าเป็น5โมงเย็นก็คือ5 o'clock in the evening ต่อไปนะครับถ้าเป็น5โมง5นาทีครับระบบง่ายก็จะเป็น505และถ้าเป็นระบบยากนะครับก็คือ5ผ่าน5 5 past 5ถ้า5โมง10นะครับก็คือ510ถ้าระบบยากก็จะเป็น10 past 5 5โมง15นะครับก็คือ515ถ้าระบบยากก็คือ quarter past 5 5โมง20ก็คือ520หรือถ้าระบบยากต้องเป็น20 past 5 5โมง25 525ถ้าระบบยากก็คือ25 past 5 5โมงครึ่ง530หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้ half past 5ต่อไปก็คือ5 โมง 35 535หรือถ้าระบบยากครับก็ต้องใช้25 to 6จำได้ใช่ไหมว่ากฎคืออะไรก็คือหลังจากครึ่งแล้วก็ต้องปัดขึ้นไปที่ชั่วโมงต่อไปโดยใช้คำว่า to ถึงใช่ไหมฮะดังนั้นครับอีก25นาทีถึง6โมง25 to 6นั่นเองครับต่อไปนะฮะ5 โมง 40ก็คือ540ถ้าระบบยากก็คือ20 to 6ครับต่อไปนะฮะ545และถ้าระบบยากเขาจะใช้อะไรครับอีก1ส่วน4จะถึงชั่วโมงต่อไปก็คือ6โมงนะฮะก็ไม่ยากครับ quarter to 6ต่อไปนะ

ครับ5:50ก็คือ 5:50 ถ้า5:50ระบบยากก็คือ 10:06 ก็คืออีก10ถึง6 5:55ก็คือ 5:55หรือจะเป็นระบบยากคืออีก5นาทีถึง6ก็คือ5:06นาฬิกาก็ได้วาด1โอก็จะกลายเป็น6 o'clock นั่นเองครับหลายคนคงจะถามนะครับตอนนี้ว่าโหมันยากจังเลยสอนหมดนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงไม่ยากครับคุณเริ่มจากวันนี้ครับคุณหานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเริ่มซ้อมครับผมซ้อมยังไงฮะทั้งวันวันนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะครับหยิบนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็ดูเลยครับแล้วก็ลองพูดเป็น2เวลาอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา4:15คุณก็พูดกับตัวเองครับ 4:15 กับอีกอันหนึ่ง 4:15 ถ้าตอนนี้ครับเป็นเวลา 4:30 4:30 4:00 ก็ต้อง 10:30 แต่ครึ่งต้องเป็นอะไร 10:30 ความคุ้นเคยจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนกับการใช้ในความถี่นั่นเองครับซ้อมโดยการดูนาฬิกาแล้วก็พูดกับตัวเองและมันก็จะเริ่มติดปากนั่นเองครับส่วนไอ้ระบบยากก็ต้องรู้ไว้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณโทรมาหาผมคุณคริส I would like to have a job interview with you อยากจะมาสัมภาษณ์งานกับผมผมบอก Yes of course okay your job interview is on the 5th floor at 9:15 on the 23rd of Mayนี่แหละครับคุณก็จะงงฮะ fifth floor9:15 23rd of May อย่างน้อยคุณจะรู้ครับว่า fifth floor ก็คือชั้น5 9:15 นั่นคือ9:15 23rd of May ก็คือ23 พฤษภาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเล็กๆง่ายๆนั่นแหละครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่รวมถึงเวลานั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันทั้งวันทุกๆวันเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่รู้กันเยอะหรือยังพูดกันผิดบ่อยๆนะครับดังนั้นครับรู้กันสักทีนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันครับEverything about dates and time.

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 นถึงเวลา

6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: This year, 2023, I will visit my hometown in America. The first time in 3 years, I have prepared some super special gifts for my mom. It's a handmade sarong or cloth called pasit thip, and it is truly one of a kind. I had to order it in advance for several months, and now it is finally ready. How beautiful will it look? Now I'm already here at Ban Kubua in Ratchaburi province. Let's take a look.
1: สวัสดีครับทิชเชอร์เกรก
2: สวัสดีครับผมโอ้โหรู้จักทิชเชอร์เกรกด้วย
1: ใช่ไหมครับทิชเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆครับ
0: ถูกต้องครับ What's your name
1: My name is รัชตะบัวเพื่อน My nickname is Best
0: Best How old are you
1: 13 year old
0: วันนี้ทิชเชอร์เกรกมารับผ้าสินจากคุณแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทิชเชอร์เกรกไปพบกับคุณแม่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับคุณแม่อยู่ด้านนู้นครับ
0: โอเค Let's go
1: นี่ครับผมเตรียมให้ทิชเชอร์แล้ว
0: โอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยนะครับละเอียดชัดเจนเลยทิชเชอร์เกรกซื้อไปฝากคุณแม่ที่อเมริกาเพราะคุณแม่ผมชอบทอผ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะอธิบายว่าลวดลายเรียกว่าอะไรหรือมันจะเป็นยังไงเบสครับเรียกคุณแม่มาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองครับ
0: เออ
1: ผ้าตีนจกนะครับคือส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือตีนจกตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมาถึงตรงเชิงนี่เลยก็คือมีทั้งหมดประมาณ20กว่าลายใน1ผืนนะครับ
0: 20ลายโอ้เยอะมาก
1: เริ่มตั้งแต่เชิงเลยก็จะเป็นลายชุดหนามเตยแล้วก็เป็นสเปามะลิเลื้อยนกไล่ดอกข้าวตอกขอกุญแจฟันปลานกคู่กินน้ำพ่นเต้าแล้วก็จะมีลายหักซ้อนหักซึ่งเป็นลายหลักของผ้าผืนนี้ครับขึ้นมาอีกนะครับก็คือลายเสมาปัจจุบันเรียกว่ายันสุกนะครับ
0: น้องเบสครับ
1: ครับ
0: รู้ได้ไงครับรู้เยอะขนาดนี
1: ้ I make it

0: myself
1: โหสุดยอดทำเองเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เก่งมากจะสอนคำว่าลวดลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า pattern
0: this cloth
1: has 20 patterns
0: 20 patterns
1: ก็คือผ้าพื้นนี้มีมากกว่า20ลายถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทำเองเหรอที่จะก็ยังไม่เชื่อเพราะส่วนมากก็เป็นผู้หญิงคุณยายคุณป้าที่ทำผ้าแบบนี้นะครับและทำยากใช้เวลาเป็นหลายเดือนเลยทำเองเหรอ
0: ถ้าไม่เชื่อที่เชื่อตามผมเข้ามาดูในบ้านเลยครับ follow me
1: โอเค let's go สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเข้าไปดูด้วยได้ไหมครับ
2: ได้
1: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเบสเดี๋ยววางอุปกรณ์นะทำเป็นจริงหรือเปล่าครับ
0: ถ้าเกิดที่เชื่อไม่เชื่อดูผมทำได้เลยครับ
1: โอเคนี่โอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับสายตาน้องเบนต้องดีมากๆเลยนะฮะโหทำได้ไม่ใช่พูดเล่นคุณผู้ชมครับที่ไม่เชื่อตอนแรกแต่เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องจริงด้วยน้องเบสทอผ้าได้มืออาชีพเลยครับน้องเบสครับทอผ้านานหรือยังครับ
0: ทอมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วครับ
1: โอ้แล้วที่เรียกเห็นว่าได้มันเล็กนิดเดียวเองสอนคำว่าได้ไม่อยากใช้คำว่า thread อาบัดนี้แลบลิ้นอากัดเบาๆครับ thread นี่ได้อยู่แล้วสอนอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าการทอผ้าใช้คำว่า weaving ถูกต้องครับโอ้น้องเบสครับทอผ้าแค่3ปีได้เก่งขนาดนี้แน่นอนว่ามีผ่อนสวรรค์หรือภาษาอังกฤษว่า talent ถูกต้องครับผ้าเส้นตีนจงคูบัวครอบครัวของน้องเบสทอนานหรือยังครับ
0: ทอมาหลายร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้เป็นร้อยปี
0: แล้วก็ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จไปที่บ้านทวดผมด้วยครับ
1: โอ้เป็นเกียรติที่สูงมากเลยนะครับแสดงว่าทวดต้องมีความสามารถก็เก่งมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำแรกก็คือยายทวดหรือว่ายายทวดใช้คำว่า great grandmother เก่งมากปู่ทวดหรือตาทวดใช้คำว่า great grandfather แต่ถ้าเป็นยายหรือย่าก็grandmother ป้าก็คือ grandfather แต่ถ้าเป็นคุณพ่อจะเรียกว่ายังไงครับ
0: father
1: คุณแม
0: ่ mother
1: ถูกครับถ้ารู้แค่สองคำจะได้รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากเลยครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge เรื่องการทอผ้ารู้จักกี่คำครับลองฟังและตอบคำถามด้วยครับ
3: ย่าทวดสอนกำลังหารเป็นชาวไทยยวนแห่งหมู่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2446ท่านได้เรียนรู้การทอผ้าทิ้นตีนจกจากแม่สมัยก่อนผ้าทิ้นตีนจกเป็นผ้าธรรมดาที่คนในยุคนั้นใส่ทอเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อวันที่17ตุลา2517ย่าทวดซ้อนได้มีโอกาสถวายผ้าจกโบราณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาสมเด็จพระเทพได้ทรงให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับย่าทวดไปสาธิตการทอผ้าสิ้นตีนจกยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งจนทำให้เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีชื่อเสียงแพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนในปัจจุบัน
1: ถ้าเราจะทำผ้าจริงๆต้องมีอุปกรณ์ด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีกี่ทอผ้านะครับเป็นกี่ที่อายุนานมากครับเป็นร้อยกว่าปี
1: กี่ทอผ้าน้องเบสครับใช้คำว่าลูมเก่งมากแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็มีกระสวยนะครับกระสวยนี่คือตาผมทำเอาไว้ให้นะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็กระสวยลักษณะนี้จะมีใช้ที่คูบัวที่เดียวนะครับ
1: ว่าจะมีชิ้นเดียวในโลกนั้นสอนคำว่ากระสวยไหมใช้คำว่าชัตเทิลเก่งมากเลยนะครับ
0: แล้วก็มีขนเม่นนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับขนเม่น
0: นะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่คูบัวนี่จะเหลือใช้ที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นจะใช้เป็นเหล็กปลายแหลมหรือว่าเอาไม้มาเสี่ยมให้แหลมกันหมดแล้วครับ
1: อ๋อนี่แบบดั้งเดิมนะครับ
0: ใช่
1: ตั้งแต่โบราณโอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับสอนให้นะครับขนเม่นใช้คำว่า quillถูกครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีเส้นฝ้ายกับเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายก็คือลักษณะมันจะด้านๆแบบนี้ครับ
1: เส้นฝ้ายใช้คำว่า cotton thread ได้อยู่นี่แล้วก็มี
0: เส้นไหมครับ
1: เส้นไหมไม่ยากใช้คำว่า silk ถูกต้องครับ
0: เส้นไหมมันจะเงากว่าเส้นฝ้ายนะครับ
1: แล้วเวลาทอผ้าใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เส้นฝ้ายนะครับจะใช้เป็นสังยืนนะครับกับได้พุ่งเส้นไหมใช้จกครับ
1: ผ้าเส้นตีนจกเฉพาะที่คูบัวนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีความพิเศษ อะไรยังไง
0: เอกลักษณ์นะครับก็คือที่ครูบัวจะมีห้องขั้นนี้นะครับ
1: คืออะไร
0: ห้องขั้นก็คือจะเป็นเล็บเหลืองแดงเหลืองแดงอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อโอเคเห็นอยู่นะ
0: ถ้าเกิดยิ่งมีห้องขั้นเยอะนะครับจะทําให้การทอผ้ายากขึ้นไปอีกครับ
1: น้องเบสทําได
0: ้ได
1: ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นน้องเบสทอผ้าไปเรื่อยๆนะครับ

0: เรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มจําได้เองครับว่าสอดต่อไปต้องเป็นยังไง
1: แต่ละผืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: แต่ละผืนนะครับใช้เวลาอย่างมากสุดเลยนะครับก็คือ1ปีหรือว่าปีกว่าๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าสิ้นตีนโจใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: บางผืนก็เป็นปีบางผืนก็เป็นเดือนครับยังผืนที่ทอให้แม่ทีเชอร์นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือน6เดือน
1: 5เดือนครึ่งปีที่จะเกรดประทับใจมากเพราะมั่นใจเวลานานและทำด้วยมือของตัวเองเสียกี่บาทก็ไม่ได้เสียใจเพราะคุ้มค่ามากเลยนะครับมันมีค่าจริงๆครับ So mom I hope you really enjoy this cloth it takes a long time but it's definitely worth it enjoy this unique design of sarong cloth from Ratchaburi province is part of the local identity here it is a symbol of the migration from Tiangsan to here that has stood the test of time for over 100 years
0: โดยผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นมาประกอบกันนะครับส่วนบนเรียกว่าหัวสิ้นตรงกลางเรียกว่าตัวสิ้นและส่วนล่างสุดเรียกว่าตีนสิ้นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกครูบัวนะครับจะมีการจกลวดลายทั้งตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับและนํามาเย็บต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวไทยยวนคูบัวครับ
1: โอ้โหมีหลายคำศัพท์ที่น่ารู้นะเช่นคำว่าพื้นเมืองใช้คำว่า native และอีกคำหนึ่งนะครับอพยพใช้คำว่า immigrant ใช่แล้วนะครับเก่งมากน้องเบสช่วยอธิบายด้วยนะฮะว่าเอกลักษณ์หรือว่า identity ของผ้าสิ้นตีนจกคูบัวคืออะไรครับ
0: เอกลักษณ์ของผ้าตีนจกคูบัวนะครับก็คือสีหลักๆเลยก็คือสีเขียวดำแดงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของคูบัวเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีห้องขั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ
1: ์ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวมีลายอะไรบ้างครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจกคูบัวนะครับมีทั้งหมด8ลายนะครับลายที่1เลยก็คือลายโก้งเก้งซ้อนเสียนะครับมันจะเป็นฟันปลานะครับแล้วก็จะมีเสียตรงนี้ครับเหมือนจะเกณฑ์เกสรดอกไม้นะครับ
1: จริงด้วย
0: ต่อไปนะครับคือลายหักซ้อนหักนะครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับมันจะหักซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดครับต่อมาคือลายเสียซ้อนหักครับเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้ครับรอบๆดอกจะออกเป็นเสียแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดคล้ายๆอันนี้ครับต่อมาจะเป็นลายที่ทอง่ายที่สุดนะครับก็คือลายกาบ
1: มันง่ายตรงไหน
0: ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องทําตัวตะขอแล้วก็นกข้างในคร
1: ับ ก็ไม่มีรูป
0: ใช่จะเป็นดอกข้าวตอกต่อไปคือลายหักดํานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะชัดเจนก็คือตรงนี้เป็นหักเป็นสีดําเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นลายเสียซ้อนเสียนะครับเสียนะครับก็คือเหมือนกับเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางนะครับเสียซ้อนเสียกับเสียซ้อนหักนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือตรงนี้ของเสียซ้อนหักก็จะเป็นหักเหมือนขั้นบันไดแต่ว่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียครับ
1: อ้าว
0: ลายต่อไปเขาเรียกว่าลายปราบเซียนนะครับลายหน้าหมอนถ้าเกิดเราวางแนวเนี่ยครับมันจะคล้ายๆหมอนขิดของภาคอีสานนะครับเอกลักษณ์ของอีกอย่างคือลายมันจะแน่นติดกันหมดเลยครับทําให้ทอยากมากลายน
1: ี้โอ้นี่ยาก
0: ลายสุดท้ายก็คือลายเกี้ยวซ้อนกาบนะครับที่เรียกเกี้ยวก็คือตรงนี้ครับที่มันเป็นกาบเราจะเอาได้มาเกี้ยวหรือว่าพันกันเข้าไปแล้วก็จกเป็นกาบขึ้นมาครับทีเชอร์ต้องสังเกตดูนะครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีเหมือนนก4ตัวกินน้ําร่วมเต้ากันอยู่นะครับลายหน้าหมอนกับลายเกี้ยวซ้อนกาบจะเหมือนกันนะครับมีนกข้างใน
1: ถ้าน้องเบสไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดทีเชอร์ก็มองข้ามเลยนะครับ
0: แล้วก็
1: ดูไม่ออก
0: อีกหลายๆลายนะครับจะมีนกคู่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีอยู่ลายเดียวนะครับที่ไม่มีนกคู่ก็คือจะเป็นดอกข้าวตอกครับ
1: สวย
0: ในปัจจุบันนะครับลายทั้ง8ลายเนี่ยมีการเอามาผสมหรือว่าประยุกต์รวมกันเพื่อเกิดเป็นลายใหม่ๆนะครับ
1: ถามนิดนึงนะครับ which is the hardest one to weave หรือว่าลายไหนทอยากที่สุดครับ
0: ลายที่ยากที่สุดนะครับจะเป็นลายหน้าหมอนก็คือผืนนี้นะครับที่ยากเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบแน่นติดกันไปหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องว่างเลย
1: Which pattern is the easiest to weave หรือว่าลายไหนทอง่ายที่สุดครับ
0: ลายกาบที่ง่ายนะครับเพราะว่าลายเนี้ยครับจะไม่ต้องทํารายละเอียดที่แบบว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนลายพวกเนี้ยครับ
1: อ๋อครับ
0: การดูผ้าว่าผืนไหนทอง่ายหรือทอยากนะครับให้ดูจากด้านหลังว่ามีเงื่อนฝ้ายเยอะไหมแล้วก็จกลายติดกันหรือเปล่าอย่างลายกาบนะครับที่ทอไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องซ้อนกันไปซ้อนกันมาทับกันเหมือนลายหน้าหมอนนะครับ
1: ใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่กลับไปดูฝั่งนี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วน้องเบสมีลายที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าครับ
0: มีครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับ
1: โอ้ขายดีดีคิดว่าซื้อไม่ทันเลย so what color were the ancient cloths หรือว่าผ้าโบราณเลือกสีอะไรบ้างครับ
0: ผ้าโบราณจริงๆนะครับคือเราจะเน้นไปที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีดำครับอย่างผืนนี้นะครับ
1: okay.
0: เป็นทั้งลายโบราณด้วยแล้วก็เป็นสีโบราณด้วยครับ
1: แล้วน้องเบสอะไรครับหรือว่า what color do you like
0: ชอบสีนี้ครับอันนี้คือโบราณแท้ๆเลยอันนี้

0: เป็นลายหน้าหมอนนะครับสีแดงขาวน้ำตาลเขียว
1: สีแดงคือ red
0: red
1: สีดำ black
0: black
1: สีขาว white
0: white
1: สีเขียว green
0: green
1: และมีสีฟ้านิดนิด
0: blue blue
1: แล้วช่วงนี้น้องเบสกลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีเวลาว่างทอผ้าหรือเปล่าครับ
0: มีครับก็จะทอช่วงตอนเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับ
1: โอ้ขยันมากเลยนะครับเรียนไปด้วยทอผ้าไปด้วยครับทำไมถึงชอบหรือทำอย่างนี้ครับ
0: อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ครับก็เลยทำแล้วก็ไม่เบื่อ
1: คำว่าอนุรักษ์ไว้ใช้คำว่า preserve
0: preserve
1: ใช่แล้วนะครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองอนุรักษ์ไว้สิ่งที่มีคุณค่านะครับ
2: น้องเบสตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาจริงพอตอนหลังนี่พอเห็นความสามารถเขาแล้วน้องเบสนี่สอนอะไรไปเขาจำหมดเพราะหนูคิดว่าน้องเบสเขาเอาจริงเรื่องการทอผ้าเขาสนใจเขาก็ฝึกไม่ยากความพิเศษของน้องเบสคือน้องเบสจะสนใจลายผ้าแบบโบราณเขาจะค้นฟ้าหาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าโคบัวจากถิ่นอื่นจากแม่แจ่มจากที่อื่นก็ได้น้องเบสจะเอามาผสมกันกับลายคูบัวน้องเบสก็สามารถทำได้สามารถแกะผ้าลายโบราณของคูบัวได้เกือบทุกลายตอนที่ป้าหัดกับย่าต้องเป็นเดือนกว่าจะเข้าใจแต่น้องเบสนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน้องเบสเริ่มซึมซับลายโบราณประมาณเดือนนึง 7-8 ลายนี่น้องเบสทำได้โดยที่ป้าไม่ต้องสอนแล้วฝีมือของน้องเบสตอนนี้ถ้าเทียบกันนะเท่ากับป้าคือเขามีพรสวรรค์ทางนี้จริงๆอ่ะผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าย่าเคยเอาผ้าไปถวายในหลวงแล้วย่าก็ใส่ตีนจกไปรับเสด็จด้วยคือน้องเบสกับทวดย่าทวดเขาเหมือนกันคือชอบเรื่องผ้าแล้วก็สนใจเรื่องผ้าน้องเบสนี่เหมือนย่าทวดกลับมาเกิดอ่ะ
1: ผ้าที่น้องเบสทอเองนอกจากผ้าสินเอาไปทำอะไรอีกครับ
0: เอาไปทำเป็นย่ามครับแล้วก็เป็นชุดเป็นผ้าพันคอเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันครับ
1: สอนคำนี้นะครับกระเป๋าหรือว่าย่ามใช้คำว่า bag
0: bag
1: แต่ถ้าเป็นชุดก็ dress อย่างนี้ก็ใช้คำว่า dress
0: dress
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นผ้าพันคอครับนั้นจะเรียกว่า scarf
0: scarf
1: เก่งมากเลยครับทำไมถึงชอบผ้าสินแบบนี้นะครับหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับ
0: เพราะว่าลวดลายของมันครับแล้วก็วิธีการทำที่มันยากอะไรที่มันยากนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับ
1: จริงด้วยนะครับแล้วปกติที่เจ๊เกรงเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่ชอบทอผ้าน้องเบสไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายทำไมถึงชอบครับ
0: เพราะว่างานศิลปะพวกนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งชายทั้งหญิงครับ
1: แล้วน้องเบสเคยบอกว่าทำลายของตัวเองด้วยแล้วความคิดแนวคิดเกิดขึ้นยังไงครับ
0: มาจากผ้าของที่บ้านเราเองแล้วก็ผ้าของที่จังหวัดอื่นด้วยครับพอเราไปเห็นผ้าของจังหวัดอื่นมาแล้วก็ลองเอามาประยุกต์ทอในผ้าของบ้านเราเองครับ
1: น้องเบสจะทอผ้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ทอไปจนกว่าจะทอไม่ไหวครับและที่สำคัญเบสอยากทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักด้วยครับ
1: เป็นอาชีพหลักนั้นใช้คำว่า main job
0: main job
1: ถูกต้องเป็นอาชีพหลัก
0: และเบสก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆให้เข้ามาดูครับ
1: เป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวสอนคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช้คำว่า museum
0: museum
1: แล้วจะเน้นเรื่องผ้านั้นใช้คำว่า cloth museum
0: cloth museum
1: ถูกต้องครับทำไมถึงอยากเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยนะครับ
0: เบสไปเห็นของหลายๆจังหวัดนะครับเขามีการเอากี่มารวมกลุ่มกันทอก็เลยอยากจะให้ที่บ้านของเราเป็นอย่างนั้นบ้างครับ
1: เป็นความคิดที่ดีแล้วที่จะหวังว่าถ้าขยันขนาดนี้นะครับอายุยังน้อยก็เป็นไปได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ
0: ครับ
1: แล้วเราจะทบทวนต่างๆด้วยนะครับเช่นถ้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติอยากคุยด้วยผ้าผืนนี้เป็นงานทำมือหรือว่าเป็น handmade ลองพูดด้วย this bag is handmade ใช่แล้วเพราะทำด้วยมือของตัวเอง
0: ครับ
1: ประโยคที่สองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกหรือว่าIt's one in the world. เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีพูดว่า This is
0: The identity
1: From
0: ราชบุรี This is the identity from ราชบุร
1: ีได้อยู่
0: ขอบคุณทิเชอร์นะครับที่วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้เบสแล้วก็ขอบคุณที่ทิเชอร์อุดหนุนผ้าของเบสนะครับหวังว่าคุณแม่ของทิเชอร์ที่อเมริกาจะชอบผ้าของเบสนะครับ
1: รับรองว่าคุณแม่ของผมจะชอบแน่นอนเพราะทำด้วยมือของตัวเองหรือว่า handmade โอ้โหคุณเมทจะชอบแน่ๆเลยครับ
0: เบสขอให้ทิเชอร์ช่วยกอล์ฟไฟเข้าหลอดให้เบสให้หมดก่อนนะครับก่อนที่ทิเชอร์จะกลับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้แม่ทิเชอร์ที่อเมริกาครับ
1: ได้เลยครับทำยังไงครับ
0: นี่ครับหมุนลงไป
1: โอเคลงไปด้วย
0: ถ้าทำไม่เสร็จทิเชอร์ห้ามกลับบ้านนะคะ
1: ว้ายงั้นฉันจะรีบทำครับโ
0: อ้สมาย
1: มาเบสนั่งด้วยนะยิ้มโอเค
3: Today I got to meet and learn with Bess, a boy who spends his time weaving cloth up to 10 hours per day. The charming pattern of this cloth makes it a symbol here. It is a very valuable cloth indeed, made from the mind and the hands. Moreover, it is a one-of-a-kind artwork and each cloth is different. There is only one like this in the whole wide world. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ถึงการทอผ้า A weaving B waving C wave
1: โอ้โหน้องๆนะครับ
3: ยากนะเพราะว่าพวกคำมีตัว W และออกเสียงคล้ายๆกันนะครับดูดีๆการสะกดคำและการออกเสียง tick tock tick tock tick tock ปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A weaving แปลว่าการทอผ้า waving แปลว่าการโบกมือหรือเคลื่อนและคำว่า wave แปลว่าคลื่นน้ำนั่นเองครับ
1: What's your name?
0: My name is รัชตะบัวเผื่อน My nickname is Best
1: รู้หรือเปล่าคำว่า Best แปลว่าร
0: ู้ครับแปลว่าดีที่สุด
1: แสดงว่าเป็นคนดีใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: แม่มีดีเลย์นิดนึง

0: ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นิสัยครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่นิสัยอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zooสวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticket T-I-C-K-E-T ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: ็นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชแรด PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์ Ticket T-I-C-K-E-T Ticket ตัว Bird B-I-R-D Bird นก Adventure A-D-V-E-N-T-U-R-EAdventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A N T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมกันนะครับอะตอมคืออนุภาคของธาตุนะครับซึ่งในอะตอมเนี่ยก็จะมีอนุภาคย่อยอยู่อีก3ตัวนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอย่างที่ทราบกันในปัจจุบันทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัตินะครับของโครงสร้างอะตอมกันบ้างว่าในแต่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรบ้างนะครับในอดีตการนะครับวิทยาการนะครับยังไม่บูมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อเสียมากกว่านะครับก็มีนักปราชญ์นะครับชาวกรีกชื่อว่าเดโมคริตัสและก็ลูซิปัสนะครับเขาได้ให้ความหมายของอะตอมว่าอะตอมนะครับคือหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามทดลองเพื่อศึกษานะครับลักษณะของอะตอมต่างๆแล้วก็สร้างมโนภาพขึ้นมานะครับเรียกว่าแบบจำลองอะตอมซึ่งมีแบบจำลองอะตอมที่เด่นๆนะครับอยู่5แบบด้วยกันซึ่งอันแรกนะก็คือของดาลตันทอมสันเดอร์ฟอร์ดโบนะครับจนไปถึงสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่เป็นใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะเริ่มจากแบบจำลองอะตอมของดาลตันก่อนนะครับดาลตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแต่ว่าเขาไม่ได้ทำการทดลองนะเขาแค่เสนอแนวคิดขึ้นมาเฉยๆแล้วท่านบอกว่าอะตอมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับดังภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีขนาดเล็กมากแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกโดยเขาให้คำอธิบายไว้นะครับเป็นแนวคิดนะครับ

4ข้อนะซึ่งดัตตันบอกว่าข้อ1นะครับสารหรือสารทุกชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแล้วนะครับนั่นว่าอะตอมเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อที่1ของดัตตันนะครับความเป็นจริงแล้วนะอะตอมที่เราทราบกันเนาะอะตอมนะครับ ยังสามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนวคิดของดัลตันข้อที่1นะครับก็จึงใช้ไม่ได้แล้วนะครับกับปัจจุบันนี้นะข้อ2อะตอมของธาตุเช่นเดียวกันเนี่ยย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็ถ้าอะตอมต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับไฮโดรเจนเนี่ยคือธาตุที่1นะมีเลขอะตอมเท่ากับ1มีโปรตอนตัวเดียวนะครับโดยไฮโดรเจนก็จะมีไอโซโทปอีก2ตัวนะครับก็คือดิวเทเรียมนะมีอิเล็กตรอน1ตัวมีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีนิวตรอนอีก1ตัวนะแล้วก็นอกจากดิวเทเรียมก็จะมีทริเทียมอีกตัวหนึ่งนะที่มีนิวตรอน2ตัวจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจำนวนของนิวตรอนต่างกันนะครับทำให้มีมวลที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นข้อสรุปได้ว่าแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะมีสมบัติที่ต่างกันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะไฮโดรเจนเท่านั้นที่มีไอโซโทปหลายๆไอโซโทปนะครับธาตุอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเราตั้งกล่าวว่าอะตอมเนี่ยไม่สามารถทำให้สูญหายหรือว่าเกิดใหม่ได้นะครับแต่จากการศึกษาทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับอะตอมของธาตุหนึ่งไปสู่อีกธาตุหนึ่งได้หรือทำการสร้างหรือว่าสังเคราะห์สารขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีธรรมชาตินะครับได้สำเร็จก็คือธาตุที่93ต้นไปในตารางธาตุนะครับธาตุเหล่านั้นคือเป็นธาตุที่สร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ของดัลตันก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายข้อ4บอกว่าสารประกอบนะครับสารประกอบนะต้องดูคำว่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมนะครับตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับและเป็นอัตราส่วนเล็กลงตัวให้น้อยเกิดเป็นสารประกอบขึ้นในตัวอย่างนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากคาร์บอน1อะตอมและออกซิเจน2อะตอมจะเห็นได้ว่าเป็นเล็กลงตัวน้อยและเกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปนะครับแสดงว่าข้อ4เนี่ยเป็นความจริงนะครับยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ธาตุเหล่านี้ตัวที่สารประกอบเหล่านี้นะครับก็เกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบและอยู่ในเลขอัตราส่วนที่มีเลขของตัวน้อยๆทุกๆตัวเลยนะครับข้อ4จึงใช้ได้ข้ออื่นนะครับ1 2 3เนี่ยไม่เป็นจริงแล้วนะครับแต่ข้อ4ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือของดัลตันต่อมานะครับแบบชนวนอะตอมของทอมสันครับทอมสันเนี่ยเขาได้ดัดแปลงนะครับหลอดรังสีแคโทดซึ่งเคยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างเอาไว้นะครับโดยการศึกษาของเขาเนี่ยเขาใช้หลอดแก้วครับหลอดแก้วซึ่งในหลอดแก้วเนี่ยเขาจะสูบอากาศออกนะครับให้เหลือในน้อยนะเหลือในน้อยอากาศเหลือในน้อยนะครับความดันก็จะต่ำ
ความดันในหลอดแก้วก็จะต่ำทีนี้เขาก็ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงนะครับถึง 10,000 โวลต์เข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าแคโทดแล้วก็แอโนดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าในหลอดแก้วนี่นะครับเกือบจะเป็นสุญญากาศหรือมีความดันต่ำแล้วต่อกับสายไฟฟ้าสูงขนาดนี้นะครับที่ขั้วแคโทดนะที่โลหะที่ทำที่ขั้วแคโทดเนี่ยครับมันก็จะหลุดอิเล็กตรอนออกมาได้ง่ายนะครับอิเล็กตรอนของขั้วแคโทดจะหลุดออกมาได้ง่ายๆทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกมานะมันก็จะวิ่งจากขั้วลบเข้าไปหาขั้วบวกซึ่งเป็นแอนโอดนะครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันนะว่าในหลอดแก้วเนี่ยครับมันก็จะมีอากาศอยู่ด้วยนะครับมันมีอากาศอยู่ด้วยมันไม่ได้สูญอากาศนะมันยังพอมีอากาศอยู่บ้างซึ่งอากาศเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุนั่นแหละครับและในธาตุนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับหรือคืออะตอมนั่นเองนะซึ่งในสมัยนั้นน่ะอาจจะยังไม่รู้นะแต่คือมันมีนะครับมันมีอิเล็กตรอนอยู่มีโปรตอนอยู่มีนิวตรอนอยู่ซึ่งอิเล็กตรอนที่มันบรรจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาชนกับอากาศที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้อิเล็กตรอนของอากาศเนี่ยครับมันจะถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นและคายพลังงานออกมานะครับคายพลังงานในนั้นในที่นี้นะมันก็จะเกิดเป็นรังสีขึ้นมานะครับเกิดเป็นรังสีขึ้นมาซึ่งทอมสันเรียกรังสีนี้ว่ารังสีแคโทดครับรังสีแคโทดซึ่งรังสีแคโทดก็จะวิ่งจากด้านแคโทดนะครับเข้าหาแอโนดผ่านช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วตกกระทบไปที่ฉากเรืองแสงนะครับที่เป็นสารที่ฉากอยู่นะครับที่ปลายด้านแอโนดฉากเรืองแสงเนี่ยก็คือสารเคมีนะครับที่เวลามันโดนแสงมันก็จะเกิดเรืองแสงขึ้นมานะครับดังนั้นนี่จึงเป็นการค้นพบรังสีแคโทดของทอมสันซึ่งต่อมานะครับทอมสันก็ได้ทำการยิงรังสีแคโทดเนี่ยครับไปที่ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้านะปรากฏว่ารังสีแคโทดนะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกนะดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีที่วิ่งจากขั้วแคโทดไปหาแอโนดนี้นะครับมีประจุเป็นประจุลบนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆท่านนะครับที่ทำการทดลองปล่อยรังสีแคโทดเหมือนกันนะครับอีกคนเด่นๆนะก็คือยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็ทดลองเช่นเดียวกับทอมสันเพียงแต่ว่าสลับขั้วแคโทดเป็นแอโนดนะครับของทอมสันนะครับรังสีขั้วแคโทดวิ่งเข้าหาแอโนดนะครับแล้วก็ตกกระทบที่ฉากเรืองแสงด้านขวาตรงนี้นะครับแต่โกสเตนนะครับเขาทำการทดลองโดยได้รังสีวิ่งจากขั้วแอโนดเข้าหาแคโทดเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแอโนดเลย์นะครับรังสีแอโนดนะครับรังสีแอโนดของทอมสันเป็นรังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดนี่คือรังสีแอโนดนะรังสีแคโทดนะครับจากภาพที่แล้วนะรังสีแคโทดเนี่ยจะเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็กซึ่งเข้าขาประจุบวกนะแต่รังสีแอโนดนะครับจะเบี่ยงเบนเข้าหาประจุลบนะซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันรังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าประจุบวกรังสีแอโนดเบี่ยงเบนเข้าประจุลบนะดังนั้นเนี่ยโกสไตน์ก็สรุปว่านะครับรังสีนะครับจากแอโนดเบี่ยงเบนออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบนะครับจึงตั้งชื่อว่าโปรตอนนะครับมีประจุเป็นบวกนะครับส
ซึ่งรังสีบวกนี้นะครับมีค่าอัตราส่วนต่อประจุไม่คงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วตรงนี้นะครับในหลอดแก้วอย่างนี้ว่ามีแก๊สอะไรบรรจุอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการค้นพบของทอมสันที่เป็นพบอิเล็กตรอนและจากการทดลองของยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็จะพบประจุบวกนะครับและประจุลบทอมสันจึงเสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมเนี่ยครับมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุลบนะครับเอาเท่าที่ประจุไฟฟ้าบวกนะครับเรียกว่าโปรตอนแล้วก็ประจุไฟฟ้าลบเรียกว่าอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในอะตอมในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยครับจากรูปนี้ก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับแบบจำลองอะตอมของเลิร์ดฟอร์ดนะครับเลิร์ดฟอร์ดนะครับได้ทำการยิงอนุภาคอัลฟานะครับซึ่งอนุภาคอัลฟานะครับมีคู่ไฟฟ้าเป็นบวกนะครับนี่คือสัญลักษณ์อัลฟานะครับคู่ไฟฟ้าเป็นบวกยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำซึ่งได้ผลการทดลองนะครับดังภาพนี้นะครับอนุภาคอัลฟานะครับยิงออกมานะครับนี่เป็นแผ่นทองคำจากภาพเราจะเห็นว่าจากทดลองนะครับเห็นได้ว่าอนุภาคอัลฟานะครับรังสีอัลฟาส่วนใหญ่เนี่ยที่ยิงมาเนี่ยจะทะลุผ่านแผ่นทองคำมานะครับเป็นเส้นตรงเลยแล้วกระทบอยู่ที่จุดที่1ตรงนี้นะครับนี่คือเกิดการทะลุผ่านนะครับบางส่วนของรังสีอัลฟานะครับก็เกิดการเลี้ยวเบนนะครับตกกระทบที่จุดที่2หรือนะครับบริเวณด้านข้างเกิดจากการเลี้ยวเบนแล้วก็ส่วนน้อยนะครับก็จะสะท้อนกลับสะท้อนกลับไปด้านหลังนะครับไปด้านอื่นเลยนะครับนี่คือสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นจากการยิงรังสีอัลฟาของรัตฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นประจุบวกนะครับก็ยิงเข้ามาที่แผ่นทองคำนะก็ได้ผลการทดลอง3แบบดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัตฟอร์ดก็เลยสรุปนะครับว่าโปรตอนเนี่ยไม่ได้อยู่กระจายตัวเหมือนที่ทอมสันว่านะครับแต่จะอยู่กระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแบบนี้ทำไมเขาถึงสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะทำไมเขาถึงสร้างอนุภาคแบบนี้เพราะว่าการยิงรังสีอัลฟาของเขาเนี่ยซึ่งมีประจุเป็นบวกนะบางส่วนเท่านั้นเนี่ยที่เข้าชนแล้วก็เกิดการเลี้ยวเบนบางส่วนจะถอนกลับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทะลุผ่านทั้งหมดนะครับมีส่วนน้อยแล้วก็บางส่วนเท่านั้นที่เบี่ยงเบนและบวกเจอบวกมันย่อมที่จะผลักกันนะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าอะตอมนะครับประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกนะครับมีมวลมากอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกว่านิวเคลียสนะเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นประจุบวกนี้เรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับที่มีมวลน้อยและมีประจุลบด้วยเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆนะครับนี่จึงเป็นแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจมส์ชัดวิกนะครับในเวลาต่อมานะครับเจมส์ชัดวิกนะครับก็ได้พบอนุภาคใหม่นะครับที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับซึ่งการทดลองของเจมส์ชัดวิกนะครับก็คือการยิงรังสีอัลฟานะครับจากธาตุกัมมันตรังสีที่ชื่อว่าโพลอเนียมนะครับ
อลูมิเนียมเนี่ยเป็นธาตุกำลังสีนะจะปลดปล่อยรังสีอัลฟามาตลอดนะครับ

ถ้ายิงรังสีอัลฟาจากโพลอเนียมเนี่ยสู่โลหะเบานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเบริลเลียมนะเบริลเลียมนะจะทำให้เกิดเป็นรังสีชนิดหนึ่งออกมานะครับซึ่งไม่รู้มันคืออะไรนะครับนะรังสีชนิดนี้นะมีพลังงานที่สูงมากนะสูงมากและไม่เหลียวเบนในสนามแม่เหล็กด้วยก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับทำการทดสอบร่วมๆกันนะทีนี้เขาบอกว่าถ้ายิงรังสีอะไรไม่รู้เนี่ยครับเข้าไปในสารที่มีโปรตอนเยอะๆเช่นพวกสารอินทรีย์นะแต่ตอนนั้นเขาใช้แผ่นพาราฟีนนะครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์นะครับที่มีโปรตอนเยอะเป็นพาราฟีนรังสีเนี่ยครับรังสีนี่มันจะเข้าไปผลักเข้าไปชนนะเข้าไปชนเอาโปรตอนนะครับออกมานะหลุดโปรตอนรังสีอะไรไม่รู้นะครับมีพลังงานสูงไม่เลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กด้วยนะแต่ถ้ายิงเข้าไปที่สารที่มีจำนวนโปรตอนเยอะๆมันจะไปดันโปรตอนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานว่ารังสีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากที่จะมีโปรตอนเป็นองค์ประกอบแล้วนะครับมันจะต้องมีอนุภาคอื่นๆนะครับที่ปนอยู่กับโปรตอนด้วยเพราะว่าถ้ามีแค่โปรตอนเพียงอย่างเดียวนะครับถ้ามีโปรตอนเพียงเดียวมันย่อมที่จะต้องเลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กเพราะโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีตรงนี้นะครับมีโปรตอนอยู่และมีนิวตรอนครับซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับผสมอยู่ด้วยดังนั้นนะครับแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดก็จึงได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากที่อิเล็กตรอนนะครับจะวิ่งรอบๆแล้วนะครับตรงกลางนอกจากจะมีโปรตอนแล้วนะก็ยังจะมีนิวตรอนที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยนะจากความรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมนะครับที่เราเรียนกันมานะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าเราพบอิเล็กตรอนนะครับพบอิเล็กตรอนโดยทอมสันนะครับพบโปรตอนโดยโกสเตนแล้วก็สุดท้ายนะครับนิวตรอนพบด้วยเจมส์ชัดวิกนะครับซึ่งทั้ง3อนุภาคนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นอนุภาคมูลฐานนะครับที่อยู่ภายในอะตอมนะซึ่งแต่ละอนุภาคนั้นก็จะมีสมบัติทางนี้นะครับคืออนุภาคนิวตรอนใช้สัญลักษณ์คือตัว e นะครับโปรตอนก็ตัว p บวกนะครับแล้วก็นิวตรอนคือตัว n นะประจุก็คืออิเล็กตรอนมีประจุลบหนึ่งโปรตอนบวกหนึ่งแล้วก็นิวตรอนไม่มีประจุนะครับกลางทางไฟฟ้าทีนี้พอเราทราบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเราก็จะทำให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนั้นๆ นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ตัว x นะครับตัว x ใหญ่ตัวนี้จะใช้แสดงถึงธาตุใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือชื่อธาตุนะส่วนตัว a นี่คือเลขมวลนะครับส่วน z นี่คือเลขอะตอมนะทีนี้เลขมวลเนี่ยเลขมวลก็คือจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตรอนนะครับส่วนเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะนี่มาดูทีละอย่างกันนะเลขมวลนะครับเลขมวลนี่คือ

พที่แสดงจำนวนโปรตอนนะครับคือจำนวนโปรตอนแล้วก็จำนวนนิวตรอนเขียนคือตัว A นะครับดังนั้นอันนี้คือที่มาของมันนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับก็มีเลขมวลเท่ากับ1นะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยไม่มีนิวตรอนก็มีแค่โปรตอนเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคาร์บอนเนี่ยคือ12ไฮโดรเจน14นะครับไปเรื่อยๆนะส่วนอันที่2นะครับคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนนะครับที่อยู่ในอะตอมนะครับซึ่งจากแบบจำลองอะตอมของเมื่อกี้นะครับที่เราดูไปคือของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โกสเตนด้วยนะครับเราจะทราบว่าจำนวนโปรตอนเนี่ยภายในอะตอมเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอะตอมก็จะบอกถึงจำนวนโปรตอนและก็จะบอกถึงจำนวนอิเล็กตรอนให้เราทราบด้วยครับว่ามีเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเขียนเราก็จะเขียนไว้อยู่ข้างล่างนะครับตัว x นี่คือสัญลักษณ์ของอะตอม z คือเลขอะตอมนะครับส่วน a ที่อยู่ข้างบนคือเลขมวลนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเขียนทั้งหมดนะครับจนครบนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยครับก็คือเลขอะตอมนะครับโทษทีเลขมวลนะครับส่วนข้างล่างนี่คือเลขอะตอมส่วนอันนี้เป็นชื่อธาตุครับชื่อธาตุนี่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อธาตุคือตัว O ชื่อคือออกซิเจนฉะนั้นเวลาเราหานะครับเลขมวลก็เกิดจากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนใช่ไหมครับทีนี้เลขอะตอมคือจำนวนของโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นเลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากับ8นะครับและตามแบบจำลองอะตอมที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมีโปรตอนเท่าไหร่นะครับอิเล็กตรอนก็ต้องมีเท่ากันดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องมี8ตัวเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราอยากทราบจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนเห็นไหมนิวตรอนเนี่ยเลขมวลนะครับโปรตอนเนี่ยบวกกับนิวตรอนนะครับเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นเลขมวลเท่ากับ16นะครับแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ6แล้วนิวตรอนเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับก็ย้ายข้างมาก็เป็นโทษทีไม่ใช่6นะเป็น8นะครับก็เป็น16ลบ8นะครับก็จะเท่ากับ8เนี่ยนี่คือจำนวนของนิวตรอนที่หาได้นะก็จะทำให้ทราบว่ามีอิเล็กตรอน8โปรตอน8แล้วก็นิวตรอน8ตัวนะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับลองหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับดูข้อแรกนะครับจากสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสารใดๆนะครับมีเลขอะตอมตรงนี้คือเลขอะตอมอันนี้คือเลขมวลนะครับเลขอะตอมเท่ากับ5เลขอะตอมหมายถึงจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5นะครับและเลขอะตอมยังหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ5นะครับต่อมานิวตรอนนะครับนิวตรอนหาได้จากเลขมวลนะครับเพราะว่าเลขมวลคือ11นะครับเลขมวลเนี่ยหาได้จากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขมวลตั้งลบด้วยจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5จะทำให้เราได้นิวตรอนออกมานะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6นะดังนั้นเนี่ยนิวตรอนก็มีค่าเท่ากับ6ทีนี้มาดูข้อที่2ก็จะมีอะไรแปลกตาเข้ามาหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีเลขอะตอมมีเลข

ันแล้วนะยังมีเลขที่แสดงประจุมาด้วยนะเป็น2บวกนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงครับตอนนี้นะเลขอะตอมถ้ามีนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ8เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีโปรตอนเนี่ยครับเท่ากับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มีโปรตอนเท่ากับ8แสดงว่าก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยครับมีคู่บวกลบบวกลบบวกลบบวกลบกันอยู่แบ่งคู่กันอย่างชัดเจนนะทีนี้เนี่ยถ้าเป็น2บวกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับ2ตัวอิเล็กตรอน2ตัวมันหลุดไปนะครับหรือให้เข้าไปนะครับให้อิเล็กตรอนไปนะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนทั้ง6ตัวนี้มีคู่ของมันอยู่นะครับแต่มี2ตัวนี้ที่ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนโปรตอน2ตัวนี้เอามาไว้ด้านบนนะครับโปรตอน2ตัวไม่มีคู่ก็เลยเป็น2บวกนะครับเพราะอิเล็กตรอนมันให้เข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เดิมนะครับโปรตอนมี8จริงนะครับโปรตอนมี8จริงแต่อิเล็กตรอนจะเหลือแค่6นะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนเนี่ยมี8ตามเลขอะตอมแต่อิเล็กตรอนให้เข้าไป2ตัวกลายตัวเองกลายเป็น2บวกนี่คือ2บวกนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่เหลือก็จะมีแค่6ตัวส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมนะครับก็19ลบด้วย8นะครับเราก็จะได้จำนวนนิวตรอนก็คือ11นะครับก็มีทั้งหมด10ตัวข้อต่อมานะครับอันนี้เลขอะตอมเท่ากับ12ทีนี้ให้เข้าไป1ตัวเห็นไหมมี1บวกแสดงว่าให้อิเล็กตรอนไป1ตัวให้ไป1ตัวแต่เดิมที่มี12เท่ากับโปรตอนก็จะเหลือเพียงแค่11ตัวใช่ไหมครับมี12โปรตอนมี12อิเล็กตรอนก็ต้องมี12แต่เป็นบวก1อยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เข้าไป1ตัวก็เลยแค่11นะครับส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมครับ25ลบ12ก็จะเท่ากับ13นะครับก็มีนิวตรอนเท่ากับ3ตัวทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้โปรตอนเลขอะตอมเท่ากับ6แสดงว่ามีโปรตอน6ตัวนะแต่ทีนี้เลขแสดงประจุตรงนี้เนี่ยเป็น2ลบแล้วนะครับ2ลบแล้ว2ลบก็เหมือนกันนะครับ

ตรงนี้เป็นมี6ตัว6คู่1 2 3 4 5 6มี6คู่ถ้าเป็น2ถ้าเป็น2แบบนี้นะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับได้รับเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับ6ตัวนี้6ชุด6คู่นี้มีคู่หมดแต่อิเล็กตรอน2ตัวนี้ไม่มีคู่ก็เลยต้องเอามาเขียนไว้ด้านบนแบบนี้นี่คือแสดงว่าถ้าเป็นบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหายไปถ้าเป็นลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เพิ่มเข้ามา2ตัวดังนั้นนะครับแต่เดิมนะมี6ตัวได้เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็เป็น8ส่วนตรงนี้นิวตรอนนะครับก็ตั้ง12เลขโมเลกุล12ลบด้วยจำนวนโปรตอนคือ6เพราะฉะนั้นนิวตรอนก็ต้องเท่ากับ6ก็เท่ากับ6นะถ้าสุดท้ายนะครับก็ดีนะมีโปรตอนเท่ากับ56ก็ต่อ56อิเล็กตรอนเท่ากับ56เหมือนกันนะเพราะไม่มีเลขแสดงประจุนะขึ้นมาส่วนนิวตรอนล่ะก็หายง่ายๆเลยนะครับก็จะเท่ากับ200นะครับนิวตรอนเท่ากับ200